0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อเวลา 15:05 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมอริษนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026กรณีละเมิดใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้นางสาวสมิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทําดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทําและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี
2: ้จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่สองคือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่สามคือการลดภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วย
5: สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้น
4: ส่วนกรณีที่นายกรจาติกวานิชเสนอให้โยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่จะสูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เปิดเผยว่าการประชุมกรอ.ครั้งนี้ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยเน้นการลงทุนสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580
3: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันกรมชลประทานต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขาย การบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่ oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
1: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนาเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรราว355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งและทำลายสถิติเดิมที่343ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2559ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2565และการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวรัสเซียกับผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมานานกว่า26ปีอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประณามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการจากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
3: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1.6 ล้านคนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกบัดนี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน 2-3 เซตลงไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 นส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 นด้านกีฬาต่อสู้ Big Martial Arts หรือ MMA ถึงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่น Modern MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟอฮีราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรุ่นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 12:10 นแบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเหยี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะปุยปังฟอง 2-1 เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลเชียรรัตกุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน 2-0 เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัศน์อารีชนะเหลียงล็อกชอง 2-0 เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย 3-0 คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 นส่วนประเภททีมหญิงไทยพบกับจีนเวลา 7:30 นอย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิไมด์ซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามซึ่งพิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไปมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินสิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิตนักชกจากอินเดีย0-5เสียงอยู่เส้นทางวิ่งรอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามเสมอกับเวียดนาม0-0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองตกรอบไปอย่างน่าเสียดายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อชายไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซตตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวดและทีม C ชนะไป2-1เซตโดยเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 นสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินรถถังจิตเมืองนนท์เจ้านักชกของไทยสัญญาฉบับใหม่ขึ้นชกบนสังเวียนศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยทั้ง2ฝ่ายยืนยันจะยกเลิกการฟ้องร้องกันในทุกข้อกล่าวหาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
13: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 8 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
14: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปี1จ่ากลอง1และพนักงานตีกลองชนะจำนวน1เจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยามุ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันลดการเกิดลิ่มเลือดซ้ำและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดตามความเหมาะสม ควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
13: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะมาให้รายละเอียดถึงแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
21: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายต่างๆเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำไหลมาถึงภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำมากขึ้นไปด้วยส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช้านี้เราฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
22: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับ
23: สวัสดีครับคุณปิญญาวิทย์ครับผมอธิบดีกรมชลประทานครับ
22: ครับท่านอธิบดีครับทราบว่าเมื่อวานนี้ครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยได้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำครับและอยากจะสอบถามครับผมว่าอัตราที่เราปรับขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุไหนแล้วก็ตอนนี้11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างครับผม
23: สถานการณ์สืบเนื่องจากที่ต้องปรับในส่วนของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับสืบเนื่องจากมีฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิ่งโดยเฉพาะที่จุดที่เราจุดวัดน้ำของเราที่เราเฝ้าระวังที่ P17 เนี่ยมีทิศทางที่สูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเนี่ย529ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังไงเชียก็เราดูฟอร์แคสต์ไปล่วงหน้าเนี่ยคิดว่าอาจจะมากถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่27ครับบวกกับในแม่น้ำน่านก็เช่นกันนะครับก็เกิดจากที่ฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ที่แม่น้ำน่านที่จุดเฝ้าระวังเราที่จุดวัดน้ำ N67 เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่840ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับยังไงก็เราพอแค่ไปคิดว่าน่าจะอยู่ที่900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยวันที่26ที่จะถึงนี้ครับมันก็ส่งผลให้ปริมาณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราในค่อนข้างที่จะสูงต่อเนื่องจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำครับ
22: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปรับขึ้นเป็นอัตรา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทันทีทันใดเลยถูกต้องไหมครับเราค่อยๆดูค่อยๆปรับไป
23: ถูกต้องครับก็คือเราก็พยายามที่1ในส่วนของดูปริมาณน้ำที่จุดพระรังที่ C2 ของเรานะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับว่ามีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับและจะมากสุดสักเท่าไหร่บวกกับน้ำในส่วนของที่สแกกลางและน้ำที่เข้ามาเพิ่มเติมจนถึงเขื่อนเจ้าพระยาว่าประมาณเท่าไหร่นะครับรักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนไว้นะครับตั้งใจที่จะเซตระดับไว้ที่16.75นะครับ แล้วก็นอกนั้นก็จะบริหารท้ายเขื่อนที่จะไม่ให้กระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ออกเข้าสู่ระบบในส่วนของระบบของชลประทานที่ซ้ายฝาของก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาครับนี่คือแนวทางที่ดำเนินการปัจจุบันเนี่ยเราก็ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ตัวเลข990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นในจากส่วนที่ชั่วโมงละ10ลูกบาศก์เมตรอะไรพวกนี้นะครับคือเราจะไม่ค่อนข้างที่จะให้สูงจนทำให้มีผลกระทบด้านท้ายทันทีนะครับ
22: ครับท่านอธิบดีครับแม้ว่าเราจะพยายามชะลอการระบายน้ำอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตามเนี่ยครับตอนนี้ครับ11จังหวัดครับที่อยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมยังไงเพราะอย่างอ่างทองเนี่ยก็ทราบว่าเริ่มมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กันแล้วเหมือนกันครับผม
23: ครับผมก็ตอนนี้พอสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็พยายามที่จะดูว่าจากปัจจัยในรอบนี้นะครับจะส่งผลในหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราปริมาณน้ำปริมาณสักเท่าไหร่ในการที่จะบริหารในรอบนี้นะครับเราก็วิเคราะห์ไปว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นถ้า 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราก็จะต้องเตรียมการวางแผนไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดสถานการณ์ที่แบบจำลองคณิตศาสตร์เราได้ประมวลไว้นะครับเราก็ได้แจ้งเตือนนะครับออกแจ้งเตือนให้กับประสานทางผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นนะครับและก็เจ้าหน้าที่กรมชลประทานลงพื้นที่ซึ่งเรารู้อยู่แล้วแต่ละจุดไหนบ้างที่จะกระทบเป็นจุดแรกๆนะครับก็ไปพบประชาชนในพื้นที่นะครับว่าผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างในส่วนตรงนี้นะครับ
22: ก็คือเรามีการแจ้งเตือนไปทั้งทางจังหวัดแล้วก็พบปากกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเพื่อให้เขารับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับผม
23: ถูกต้องครับ
22: ครับแล้วก็วันที่24ถึง27เนี่ยครับที่ท่านเทพดีเล่าว่า27เนี่ยจะต้องปรับการระบายเพิ่มอีกเนี่ยประจวบเหมาะเลยครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ครับอันนี้เรามีการประสานงานเพื่อเตรียมในการระบายน้ำอะไรยังไงบ้างไหมครับตอนนี
23: ้เนื่องจากกรมอุตุนะครับกรมได้แจ้งคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในช่วง24ถึง27อาจจะมีการตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางกับภาคเนี่ยตอนล่างเช่นกันนะครับก
22: ็
23: เราก็ดูว่าถ้าเกิดมีปริมาณฝนดังกล่าวตกตามที่กรมอุตุคาดการไว้เนี่ยเราเข้าสู่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกรมชลประทานนะครับการนี้ ปริมาณน้ำดังกล่าวจะส่งผลมากขึ้นประมาณเท่าไหร่ก็อย่างที่นำเรียนคุณปิญญาวิทย์เมื่อสักครู่นะครับว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมการคาดการไว้ก่อนล่วงหน้านะครับจากแบบจำลองคณิตศาสตร์ก็ได้ดำเนินการทำเรื่องประสานไปถึงท่านเลขาสทช.นะครับซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำนะครับแต่กรณีที่เราจำเป็นจะต้องปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะต้องได้รับการอนุมัติจากอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำก่อนครับ
22: ครับผมก็คือเราก็มีการเตรียมล่วงหน้าแล้วล่ะว่าถ้าเกิดว่าจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มมันก็ต้องประสานกับทางสธนช.อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก
23: ็ต้องครับ
22: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอธิบดีครับตอนนี้ครับประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆยังไงได้บ้างครับผมเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับ
23: สองส่วนนะครับส่วนแรกก็ติดตามจากเพจของกรมชลประทานนะครับนี่คือจะแจ้งเตือนหรือให้ข้อมูลตลอดอันที่สองก็ทางเตือนจากของทางมาไทยนะครับที่มีระบบแจ้งเตือนอยู่แล้วแต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับก็คือเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วเจ้าที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนที่เป็นการท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่แล้วก็ไปให้ถึงบ้านเรือนท่านเลยครับว่าจะได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับ
22: ครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าทางกรมหรือทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปลงไปพบปะพูดคุยหรือขอความร่วมมือเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเนี่ยปฏิบัติตามถูกไหมครับเพื่อจะได้แบบผ่อนสถานการณ์ให้เบาบางลงที่สุด
23: ครับผมถูกต้องครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับก็คือยังไงข้อมูลสิ่งที่ทางกรมชลประทานนะครับให้ข้อมูลเป็นแล้วก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับแต่ก็ให้เชื่อมั่นในส่วนข้อมูลดังกล่าวนะครับที่จะ อยู่เคียงข้างประชาชนนะครับคอยเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยราชการไม่เพียงแค่กรมชลประทานนะครับก็ทางท้องถิ่นหรือทางมหาดไทยซึ่งบพ.อะไรพวกนี้นะครับก็จะทำงานร่วมกันกับเราในภาวะที่การบริหารการน้ำในตัวเลขดังกล่าวครับ
22: ครับผมและนี่นะครับท่านผู้ฟังคือสถานการณ์ของการระบายและการจัดสรรน้ำในขณะนี้นะครับจากท่านวิทยาแก้วมณีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้ฟังกันในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานที่มาบอกเล่าให้ฟังในวันนี้ครับผม
23: ครับขอบคุณคุณปิญญาวิทย์นะครับขอบคุณครับ
22: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: ท่านผู้ฟังคะการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่นำไปสู่ความคืบหน้าในประเด็นการค้าไทยกับสหรัฐอเมริกาติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้กำลังถูกจับตามองเพราะเป็นช่วงที่การเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแต่ยังเหลือรายละเอียดบางส่วนที่ยังต้องเร่งหาข้อตกลงคำถามสำคัญคือการเดินทางของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะเปิดทางไปสู่การพูดคุยในระดับผู้นำหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าภารกิจหลักของการเดินทางเยือนสหรัฐคือการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กอย่างไรก็ตามการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐมีความคืบหน้าเป็นไปตามกรอบที่วางไว้โดยอัตราภาษีอยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วเหลือเพียงเงื่อนไขบางส่วนที่สหรัฐเสนอเพิ่มเติมซึ่งต้องกลับมาหารือและปรับรายละเอียดในเอกสารขณะที่ทีมเจรจายังไม่พบประเด็นที่ไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้เพราะการเจรจาเป็นกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายต้องปรับเงื่อนไขเข้าหากันจนถึงจุดที่สามารถยอมรับร่วมกันได้และหากมีโอกาสได้พบหรือพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็พร้อมที่จะหารือในประเด็นดังกล่าว
5: รองนายกสุภกิจได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วแล้วก็ยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้ตัวอัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดคณะเจรจาเขาก็ไม่ได้รายงานว่ามีอะไรที่เขาแก้ไขไม่ได้นะครับเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต้องต่างมีเงื่อนไขที่สุดโต่งกันมาก่อนแล้วก็ค่อยตบเข้ามาเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
4: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART อยู่ในช่วงใกล้ได้ข้อสรุปด้วยเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนเช่นเงื่อนไขและถ้อยคำในเอกสารที่ทั้งสองฝ่ายยังต้องหารือกันต่อซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นในระดับหลักการใหญ่และยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ19และต้องไม่สูงกว่ากรอบที่เคยหารือกันไว้รวมถึงไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคขณะที่อีกประเด็นที่ต้องติดตามคือมาตรา301ซึ่งสหรัฐอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าที่จะเร่งสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
24: ปัจจุบันนี้ ART ก็มีการเจรจากันอยู่เหลือแค่ความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีพีเรียดในการที่ต้องไปทำประทาวิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้วเป้าหมายของเราก็คือว่าให้ไม่มากไปกว่าที่เคยสรุปกันเอาไว้และไม่ให้เกินขอบของเพื่อนบ้าน
4: การเดินทางเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติแต่ยังเกิดขึ้นในช่วงสำคัญของการเจรจาการค้าไทยกับสหรัฐที่กำลังเข้าใกล้ข้อสรุปขึ้นทุกวันการเดินทางครั้งนี้จึงอาจเป็นอีกโอกาสสำคัญที่เปิดทางให้เกิดการหารือในระดับผู้นำของทั้งสองประเทศและทำให้เห็นทิศทางข้อตกลงการค้าไทยกับสหรัฐชัดเจนยิ่งขึ้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสารเร่งเนื้อแดงนอกจากต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยังต้องสืบเสาะจากของกลางที่ยึดได้ไปจนถึงต้นตอเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: สารเร่งเนื้อแดงอาจไม่ใช่สารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายในทันทีที่บริโภคเข้าไปและเป็นสารที่มักจะถูกนำมาใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างสุกรและโคเนื้อก่อนที่สารดังกล่าวจะปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์เหล่านี้จนมาถึงจานอาหารของผู้บริโภคและหากได้รับสารเร่งเนื้อแดงมากจนถึงปริมาณหนึ่งก็อาจกลายเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการแก้ปัญหานี้จึงไม่ได้อยู่ที่การตรวจฟาร์มปศุสัตว์หรือแหล่งจำหน่ายแต่ต้องย้อนไปถึงต้นตอว่าสารเหล่านี้มาจากแหล่งไหนและถูกส่งต่อไปถึงผู้ใช้อย่างไรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงประสานการทำงานกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบคบ.เพื่อตรวจสอบที่มาของสารเร่งเนื้อแดงตั้งแต่ต้นทางจนถึงการนำไปใช้โดยนายสรบุตรเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าการทำงานแก้ปัญหานี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
7: เราเป็นการผนึกกำลังที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าปัญหาสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่เราจะละเลยได้ครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใหญ่นะครับแล้วก็ส่งผลเสียอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็ผู้บริโภคนะครับสารเร่งเนื้อแดงตัวนี้ถ้าเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะส่งผลเสียมากมายครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งขณะนี้เนี่ยทาง CAB โดยปคบ.แล้วก็กรมปศุสัตว์เนี่ยพยายามสืบให้ถึงต้นตอนะครับว่าใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้าง
6: ขณะเดียวกันในมุมของตำรวจก็จะต้องตรวจสอบจากเบาะแสที่ได้รับจากของกลางถึงเบื้องหลังของสารเร่งเนื้อแดง1ชุดที่มีผู้ครอบครองผู้จำหน่ายและเส้นทางกระจายสินค้าที่ต้องขยายผลต่อโดยพันตำรวจเอกธนาทัศน์ศรีพิพัฒน์ผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าจากการตรวจค้นและสอบสวนพบผู้ต้องหาที่เป็นตัวการสำคัญซึ่งอาจนำไปสู่การขยายผลเพิ่มเติม
8: เราได้ข้อมูลนะครับจากทำการสืบสวนทั้งเส้นทางในเรื่องของการเงินแล้วก็การให้ข้อมูลจากฟาร์มที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนที่นำสารรวมถึงอาหารที่มีส่วนผสมของสารเร่งเนื้อแดงที่เราตรวจพบเนี่ยมาขายครับซึ่งความน่าสนใจก็คือเนี่ยตัวผู้ต้องหานี่ก็มีการยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินนะครับจากบัญชีตัวเองเนี่ยออกนะครับมูลค่ารวมๆร่วม8ล้านกว่าครับท่านท่านที่สันนิษฐานว่าบุคคลรายนี้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับในวงการอาหารสัตว์รวมถึงสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยค่อนข้างน่าจะถือเป็นคนที่สำคัญ
6: ท้ายที่สุดการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสารเร่งเนื้อแดงจึงไม่ได้อยู่เพียงที่การจับกุมหรือยึดสารดังกล่าวแต่คือการสืบเสาะลงไปให้พบต้นทางผู้กระจายสินค้าไปจนถึงผู้ที่นำไปใช้เพื่อจัดการให้สารเร่งเนื้อแดงหมดไปอย่างยั่งยืนสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่บริโภคสินค้าการเกษตรเหล่านี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันแก้ปัญหาความขาดแคลนในด้านต่างๆโดยคาดว่าจะเริ่มขับเคลื่อนได้ในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: เคาะข่าวเล่าประเด็น
10: หากโรงเรียนแห่งหนึ่งขาดแคลนครูผู้สอนขณะที่อีกโรงเรียนหนึ่งในตำบลเดียวกันขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์การเรียนการสอนคำถามสำคัญคือระบบการศึกษาไทยจะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อัตราการเกิดของประชากรลดลงต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนนักเรียนในหลายพื้นที่ลดน้อยลงตามไปด้วยขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยยังคงเผชิญข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการที่ไม่เชื่อมโยงกับโรงเรียนใกล้เคียงด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงริเริ่มแนวคิดสำคัญที่อาจเป็นกลไกแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบนั่นคือการจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษายังจำกัดอยู่เฉพาะภายในขอบเขตของแต่ละโรงเรียนทำให้การบูรณาการทรัพยากรและการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนในพื้นที่เดียวกันยังไม่เต็มศักยภาพ อย่างไรก็ตามบริบทสังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและตำบลที่สะดวกขึ้นจึงเปิดโอกาสให้โรงเรียนในตำบลเดียวกันเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันได้มากขึ้น
11: ด้วยความที่วันนี้เนี่ยบริบทของการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปเดิมเนี่ยการคมนาคมจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมันยากวันนี้ถนนหนทางเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทำให้การไปมาหาสู่กันเนี่ยง่ายขึ้นเดิมเนี่ยกรรมการสถานศึกษามีเฉพาะในเขตโรงเรียนนั้นๆทำให้การบูรณาการการทำงานร่วมกันยังไม่เป็นการขับเคลื่อนอย่างมีศักยภาพก็เลยเกิดเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทำให้โรงเรียนที่ขาดแคลนเรื่องนี้ก็มาใช้โรงเรียนนี้ได้ไม่ว่าเรื่องของครูเรื่องของนโยบายต่างๆสามารถไหลไปมาได้โดยจะมีเครือข่ายระดับตำบลเกิดขึ้นมาขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างทำประกาศการขับเคลื่อนระดับตำบลนี้จะเห็นภาพการศึกษาที่มีความชัดเจนและยึดโยงกันมากขึ้นเพื่อให้ง่ายในการวางยุทธศาสตร์การศึกษา
10: สำหรับโครงสร้างและองค์ประกอบของเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบล นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าในเบื้องต้นมีแนวทางให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นขณะที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการของเครือข่ายส่วนองค์ประกอบอื่นจะประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างประกาศจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยคาดว่ากระบวนการร่างคำประกาศนโยบายจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเมื่อเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์โรงเรียนแต่ละแห่งจะไม่ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านทรัพยากรเพียงลำพังหากแต่มีเวทีกลางระดับตำบลให้ทุกฝ่ายร่วมหารือวางแผนและตัดสินใจในประเด็นคุณภาพการศึกษาของพื้นที่ตนเองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเสนอเรื่องผ่านกระทรวงศึกษาธิการในทุกกรณีประเด็นที่น่าติดตามต่อไปคือกลไกนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้จริงหรือไม่และชุมชนแต่ละท้องถิ่นมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่จะก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมในการจัดการศึกษาเคียงข้างไปกับสถานศึกษาอย่างแท้จริงจิระวันช่วยเท้าไร
12: ท่านผู้ฟังคะในขณะที่หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนิโยที่ทำให้เกิดภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะสั้นและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
14: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโย
15: เมื่อพูดถึงเอลนิโยหลายคนอาจนึกถึงอากาศร้อนฝนน้อยและภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสถานการณ์อาจไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมดเพราะแม้เอลนิโยจะเกิดขึ้นจริงแต่ผลกระทบในระยะแรกอย่างไม่มากนักและปริมาณฝนในช่วงปลายปีมีแนวโน้มใกล้เคียงค่าปกติอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังต้องจับตาคือฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นายสมภพวิสุทธิสิริผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกล่าวว่าแม้เอลนิโยจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ตอนล่างไม่มากในช่วงเริ่มต้นแต่ยังต้องติดตามสภาพอากาศจากปัจจัยอื่นโดยเฉพาะหย่อมความกดอากาศต่ำและพายุหมุนเขตร้อนแต่ปริมาณฝนทั้งปีใกล้เคียงค่าปกติไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำท่วมเพราะอุทกภัยอาจเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักมากในระยะเวลาสั้นๆประชาชนจึงควรติดตามสถานการณ์ฝนเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมกราคม
17: โอกาสเกิดฝนเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วแต่คำว่าน้อยกว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่เกิดอุทกภัยนะครับเพราะว่าการเกิดอุทกภัยนั้นไปเกินจากปริมาณฝนที่ตกระยะสั้นๆปริมาณเยอะๆนะครับเราคาดการณ์ว่าปีนี้นะครับฝนเราจะใกล้เคียงกับค่าปกติถ้ามีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาสู่อ่าวไทยและก็ภาคใต้ของเราเนี่ยปริมาณฝนเราก็อาจจะเกินค่าปกติ
15: ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินางสาวสุนารีบุญชุบผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลากล่าวว่าศูนย์รับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสได้เตรียมเครื่องจักรกลและวางแผนกระจายทรัพยากรร่วมกับจังหวัดต่างๆ ขณะเดียวกันเมื่อได้รับแจ้งเตือนจากหน่วยงานด้านสภาพอากาศปภ.จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดและสามารถแจ้งเตือนประชาชนผ่าน SMS และเซลล์บอร์ดแคสต์รวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือไว้ในพื้นที่เสี่ยง
13: เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่ทางศูนย์เองมีอยู่แล้วก็ร่วมกันกับทั้ง5จังหวัดในการวางแผนเรื่องของการกระจายทรัพยากรไปให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เมื่อเราได้รับคำเตือนก็เราก็จะเตรียมความพร้อมเราก็จะไปนำเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรื่องของเรือเรื่องของเครื่องจักรไม่ว่าไฟฟ้าส่องสว่างรถประกอบอาหารรถผลิตน้ำดื่มในจุดเสี่ยงที่เราจะบริหารจัดการร่วมกับทางจังหวัดอะค่ะในทั้ง5จังหวัดของเราแต่ถ้าหากไม่เพียงพอเราก็จะร้องขอไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยที่จะระดมทรัพยากรจากอีก17ศูนย์เขตอะค่ะมาช่วยบริหารจัดการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
15: ดังนั้นเอลนีโญในปีนี้ยังไม่ใช่เหตุที่ประชาชนต้องตื่นตระหนกแต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพราะแม้ฝนโดยรวมอาจใกล้

0: การตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
6: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอีเนอุ้มเขตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เยื่อเงียบเดือดขย่าวโฆษณาไกเออร์กะเกาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอวีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าเนกะมองขากาไก่กุญยาเออยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาแลนึ่งมาอ้อนนานากาแม่เหลียวแน่แม่ชนยังง่ายิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซึ่งมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวียนี่มีเออโกเย่งาสีเวียและงายิ่งโย
4: มาเจอกันยาว่าใช่
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเราก็
7: โอ้บูดาจ้า
8: โอ้บูชอปเปอร์
7: มาซุ้มค่ะ
8: ป๊อกว่า
7: เนาะซง
8: โอ้ดูทามา
7: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได
9: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่

Uso pa udu thamade la ye ni mi khang ya a yo ana lu ne de ye ni de ni cho na kho ni ya do no je ni na nga na kala me ye ni lo wan khan nga na nga ne ye ni termine lo le ye ni nim cho na nga ne a yo che mu ne ti kho lo jo da ma de ye ni de nim cho wa ga mo du jo ne ye ni yo ana lu ne ton ju la ma ye ni lo nhưng sau nó khoảng này cái chứ mà mưa là khuyên nà lo gì nhiều thứ này dọc dạng ngay vậy nha ở khoảng này là nó thay chủ lăng ngang luôn là ngày mẹ nhà ngay gì gì nhiều đi nhà họ ngay này vậy nhỉ giờ là ngày ở chị em nhà nào gì nhé khai lửa lo mi nó nó khoảng này bia lan này là u cha chủ lăng mẹ vậy nhiều ở khoảng này u gì u cha chủ chưa bắt được cái ai gọi là mẹ hồ bà gọi là gì nhiều u gì là nhà yang ngasih je deh ye ni deh ye mya le lo le ye ni de mi ne lo a kha no nga jaga a ga da na ne a bi si bi ga ma de lo ye ni o ta ga u ye cha cha che o pa ne ga ko kho ne lo kho ne lo le e te ga la ta ba pa le ni ta ga a ga ga ko be ye mya ko ja me ye ni ta ga a ga ne pa ge lo le ye ni te mi ne lo ye ni yo ga na lu wa a ye jo na lu cha ta ne na ha la lo wa นะฮะจะไม่ได้เยอะเดี๋ยวมาข้อปานในข้อนี้นะฮะอย่าล้อเฟซบุ๊กข้อปานในข้อนี้นะฮะอย่าแม่เยอะอย่าล้อเกือบไปจนในนะฮะรู้เลยมาเยอะเงี้ยมือเมียโน่เยอะเมียโล่แล้วล้อเลยเยอะนี้อ่าเงี้ยชอบเลยจะไม่ได้เยอะเดี๋ยวถ้าก้าอ่าเฟซบุ๊กไปเฟซบุ๊กปานในเรื่องนะฮะรู้นะล้อเลยเยอะนี้เฟซบุ๊กปานในข้อนี้เงี้ยชอบเลยจะไม่เยอะเนี่ยแล้วถ้าก้าเทียนาล้อยิ้มสองห้องล้อเนี่ยนะหาล้อนะขอเนี่ยจะแทนยาผายรอบเนี่ยมือดูชมเนาะจะกาแฟบูทมนะล้อเนี่ยนี้สวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์และเมเดียเนี่ยเดทนะขอเนี่ยแฟบูชมเนาะงะเดียเนี่ยเดทพอเนี่ยขอเนี่ยนะหันยาแม่เนี่ยไอ้ล้ออาเนี่ยหัวกาเนี่ยอาจจะแม่เนี่ยพากเลยนะล้อเนี่ยหัวกาเกลียวอันเนี่ยเชื่อเนี่ยเชื่องะเขาเนี่ยนี่เช็คกงเงินน่ะนะลอยเงี้ยงาเอ็มตัวเฮก้าเหมียวมือตัวมายาจ้องงาเดียเงี้ยเดียเธอกูเทมือจะอิงงาเงี้ยเนาะเฮ้ยสมน่ะล้อเนาะงานเนาะเขาเนี่ยโกนเงินเนาะแล้วงานเนี่ยเงี้ยนี่ทำไม่ได้เฮงเงี้ยเนาะล่ะคืองานเนี่ยชนเยอะอายามน้าขอเนี่ยอายาเจ้าทายเนี่ยบิดาอยากเล่เดียเงี้ยเดียอันนี้เชื่อนี่เชื่องานนี่เช็คกงล้ออืมน่าจ้องเงินเนาะทีนอแล้วทันจุละนะนี่ชื่อใหญ่นี่ชื่อว่าสมเชื่อกันนี่ล้อเย็นเนี่ยวันหน้าพนันทะเลเย็นเนี่ยล้อเธอเนี่ยก็มีอุดรละคุยนะขอเนี่ยที่หัวล้ออยู่ฮะล้อเย็นยาวนะขอเนี่ยเช่นล้อบินานยามาเดและทุลยาเธอเย็นเนี่ยล้อเธอมีเนี่ยนี่ชื่อใหญ่นี่ชื่อว่าสมเชื่อคือสมน่ะก็ดูนั่งอ่ะมั่วตัววันนั้นถ่ายเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเมียน่ะเราคือน้องคนนี้อายาทิปโอและพยองถ่ายเลยเนี่ยเนาะแต่ไม่ได้ยินชื่อเนี่ยสมชื่อเงินเกินนี่น้องคนนี้อายาจะถ่ายเลยเดี๋ยวแล้วยินจะแม่เอเนี่ยทำมาเดี๋ยวก็ยิ้มสาวอายาเราคือเนาะเอ๋คนนี้เราอายุมีดอกเฮก้ามีอ้อมดวงจะแม่เดี๋ยวน้องน่ารู้เราเนาะน่าจะกันน้องอายามน้าเนาะจะไม่ได้ยินนี่เถียนาลัวก็ก็รอจะจำมานั่นเลยนั่นนะขอนี่เธอก็อายุมีดอกปะจังเลยเนี่ยไม่ได้เย็นเดี๋ยวมึงแล้วขอนี่เถียนาแล้วจะมึงยังเนี่ยก็มีอุ้มดูกันเลยตัวเล็กก็มองไม่ได้แล้วลอยเย็นโยเอ็กเกอร์ยังไม่อายุมีดอกจะไม่ได้ขอนี่ราชการอันอายุมาคืออุศรนาฬิกาหลานเนี่ยลอยเย็นยังเนี่ยไม่เย็นยังล้อเหรอนะขอนี่ไม่หัวปะเนี่ยมาเกลมินาจะแม่เอเนเลเดียเนี่ยเดที่คนเราจะได้มาเย็นเนี่ยเนาะเย็นเนี่ยอันเนาะจะแม่จะกาดันมาเดียเนี่ยเดนิมสองก้าเย็นนี่เนี่ยทนเยอะอันเดียอาคาอันเนาะนะขอเนี่ยอยากที่น้องฉลาดเดียเนี่ยบาลสีนะขอนี่วุ้นสีบาลล้ออาขวดน้ำมันที่ขวดเดไทยอันเนาะอินเนาะวันอังคารอันเนาะนี่เช่นนี้บาลาเฮสีนากันยายนอาโหนาขอเนียนยิพังอายาโกชื่อวงาเดเยเนียว
很难啊了，也你活到了多了，也你那同居，你们说阿爷们那会得也你得，那个了奶奶了，那个没这个的奶奶了，那吃起比我们来，怕那哈的没得也牛。

ถ้าน้าตัดช้าเราอีนี่พอเนี่ยบินนะฮะดาวเราเลยนี่ยันนะฮะเบียวดูยกหันนั่งลูกเดียกันยันเดมังเงินเลชุนยาดังนั้นที่อาหูบาที่ขอนวยเราอยากนี่เงี้ยเนี่ยเราพูนจนเนี่ยคือเราเลช้าตัดช้างานเนี่ยนี่ยันนะฮะเบียวดูยกหันนั่งลูกเดียกันยันเดแล้วก็ก็เอ็กซ์นะขอนี่เราเลยนี่อีนู่นยี่ห้อนะขอเนี่ยเมื่อเราค่อยจอดนะอาฟูบาลวัตุลตัวชาลวัวยกับมาพายามมอมเมย์เย็นยันจิมีในงานแรกนะฮูบาอดีมาดังตาปะจงเงินเราพูนะพูเลยงานในเย็นนี้ยกับไอเย็นนี้เราทุกคนว่าจอดเนี่ยเราเย็นเยอะคือเรามีเนี่ยเราย่อยๆนั่นรู้สิเนี่ยอดีมานะเราเย็นเยอะย่อยๆนั่นรู้แล้วยามแม่เย็นเนี่ยเราที่ย่อที่ย่อเราเลยเย็นนี้ว่ากันเราค่อยเนี่ยเราจอหลายมีแม่รออยากตื่นขอนี่ฮะอายามจะน้าคนทุกคนว่ารอบุคคลอื่นเนี่ยบุคคลอะไรเนี่ยรอถ้าเกิดเด็กหุ่มากายเนี่ยรู้แล้วคนทุกคนว่าเด็กกายได้รออย่างเยอะเยอะแล้วคนทุกคนว่าอีบชมบดอีคนเนี่ยเด็กตัวเยอะปุ๋ยเยอะรู้แล้วรอเลยนี้คนเนี่ยรออย่างเงี้ยนะคนทุกคนว่าอีละชมรู้แล้วรอเนี่ยที่มีเนี่ยยอดีมากว่าเดียยี่เนี่ยเดียยอดีมากว่าเนี่ยยกว่าหน้าลูสินยาจีเมยี่เนี่ยผัวละคืออบชมว่าอเมียกาจ้าพี่อเมียกาจ้าอย่าละอเมียกาจ้าเลยแล้วยี่เนี่ยมีน้องคนเดียวก็อยู่ถ้าก็ยอมขัดใจแล้วเนี่ยละอดมะแล้วที่น้องคุกเชี่ยคุบจะละเนี่ยบาลังสิจีเลยยานาฉลาดเมดีเราจะได้เงี้ยชอบมาเนี่ยก็ก่อนละคืนละเลยอีนู่อย่าเฮือนนะเลยเนี่ยเหมือนจอดนะขวัญเนี่ยเดลินะขวัญเนี่ยลอยเนี่ยอาจจะหือแล้วนะสูงเดลิจอยลอยสูงเดลิจอยเลยจีเลนะขวัญเนี่ยจีเลนะขวัญเนี่ยตามมาสกุลละอีในข้างจอลอยเลยอย่างนี้ชอบขมาบ่อลอยเลยเนี่ยชอบขมาบ่อยอหานิ่งยอหาเตจอเนื้อเจียปันเนขวัญเนี่ยมาชิญะแล้วเนี่ยลอยเลยอย่างนี้คนรู้ปีอิงอ่ะอีนู่นนะลอยขวัญเนี่ยยอมขวัญเนี่ยอย่าเดินนะลอยคนละคืนละมีเลยละยมาขอนี่คนว่าจนยังอ่ะไอ้ขอนี่อดีมาละอดีมาก็นัดตาปะจนเนี่ยคือละเดินนะขอนี่ยอหาชอละยอหาพูละคุยว่ากันละคุยเนี่ยจนละมีเลยละเย็นยงยกันละลูกว่ากันอ่ะเลยมอลังอ่ะเย็นยอดีมาเหมือยอดีมาเหมือเจงอ่ะผมนั่นละขอนี่เหมือละคุยนับเบอร์ละไอ้ยี่นี่ที่อันนับเบอร์คลียาตัวนับเบอร์จนวันนั้นลอยเงี้ยจนวันนั้นที่คนนั้นอีลาเนี่ยกูเนี่ยสารนะคนยูฮายาเซนอะไรนะเฮียเด็กคนนี้ที่คนนั้นยาจะดาวน์โหลดลอยยันดูดาวน์โหลดเฮียไลท์ที่มาแกงกันสิไอ้คนนี้ที่อันนับเบอร์คนนั้นที่ก้ามยาอีมายาลานะคนนี้อ่ะลอยยาเด็กคนนี้อีข้างละคนแต่ยาจอบสมบูรณ์จอนะอีข้างโอเล่นะอีข้างแต่จอนี่เจ้าปะคนนี้ชาวยอยอนั่นมาชิญะแล้วพังงานมีเนี่ยลอยเงี้ยคนรบเจียงงานคนรบพลางงานไอ้ยี่คนรบเจียงล่าหลวงลอยนี่เลยหัวปามันเจ้าที่ยอที่ยอคนนี้มาพัชิญะลอยนุ่มเบอร์นุ่มลอยเงี้ยนุ่มอย่างงานลอยผัวเลยผัวชมเงือเลยลอยเนี่ยไอ้เงี้ยคนนี้ยอหายอแล้วคนยอหาเตจ้าหาชิญะดูดูขอนุ่มเจ้าชามาปาโลอามาปาโลเลยหุ่นยาแต่งงานลอยเงี้ยเห็นอย่างนี้เราสมยอมเราคุยเรื่องสิ่งนี้แต่งานดูมาแล้วเราพูดเรื่องสิ่งนี้เรื่องสิ่งนี้เนี่ยเราคุยกันเราคุยในจอดาวน์แล้วเราข้ามไปยามองอะไรเราเย็นเนี่ยดูมาพูดเราคุยคนนี้นู้นที่ก้านะที่ก้านะเราเย็นเนี่ยที่พูดเราคุยรบเยี่ยมคนนี้จ้าแต่ไม่เนี่ยเราเลยนี่ยอมพูดเราคุยนะคนนี้เราคุยกันในจอดาวน์เนี่ยนะคนนี้ยอมมือเราอยากคนนี้มือเราเลยยิ่งอยากคนนี้ยอมชอบขอบเนี่ยลอยเงี้ยเธอว่ากันแล้วคนหนึ่งจะตายเงาเงาเดียดเงี้ยเดกันเลยนะลอยเงี้ยก็คนเริ่มถ่ายจักรดันเนี่ยมาเงี้ยสุดท้องจุลังเงี้ยเนี่ยถ่ายรู้ว่าลอยเงี้ยวิวเช่าชัวร์เชี่ยวปันในจักรเอ๋กาเงี้ยกันเลยนะไม่หัวปลาล้อข้าวลูกสอนเนี่ยเราตาวปังเงี้ยเงี้ยวิวเยี่ยมอะไรเงี้ยเงี้ยเดียดเงี้ยเดียดดูไทยมีคนเนี่ยเราตาวปัดแต่มันเงี้ยลอยไทยมีคนดูนี่แล้วขอไอ้ยาง่ายเย็นยาล้อเย็นเลยยาเนาะโกเช่นเนี่ยสี่เชื้อบุ้งก็เนี่ยละเล่เย็นเลยยาง่ายจะเดียเย็นเดียเดียมีเนี่ยเรายุ่งยามเราคุยนะขอนี่
yaga nyama ko a nyama dalu asi de ye nye de ye nyali nyanga de le tolwa ta ka ga nga mi na hulo ko ni nyaga lo ye nye ye ye nyali ne lo itu dondala ne lo li ni lo bahula ga ko ni a chalu me ye nye o tu mi na lo mi na la ko ko ni ye ni e ya jo nga ne ni lo yo ga jo jo pa ga a jo lo de ye nye de mi na na ko ni a ye ni ya nya pa le ni mi le jaga ega dan ne bisi biga le de ye nye de hone lo ye nyo ino jati ko ga jaga ega dan ne hona ino na lo le ye ni nyum so ha yam la khu me ye nya khana la thamun ti pho pa bo ja ja de ye nye de te ne jo no ye jo no lu ni no ti no lo ye nye wan an khan ge na ke la na khone khana la thamun ti lo la sama pa ye chu de bo ja me เนี่ยนะอินเนอร์ชันเทพาเกติกอนะลอยเนี่ยถึงการโครงการไทยช่วยไทยและเทอมลอยละเอียดนี้รัฐบาลปานเอียดเนี่ยที่พับบาชาวบ้านเนี่ยดึงมาโกยบาดเจ็บเนี่ยดอกเนี่ยยาหยุ่มดาวเทอมลอยเนี่ยถึงการอัดเดือดรอเน้นทวนตีเอกเนติและขั้วเนี่ยจากการเอกาโดเหลือล้วนในนโมจากานะบาลานิสีพัชบาลองเนี่ยมาสิเดและทุเรศเอเมเทียเนี่ยบจจิงอ่ะขอเนี่ยเธออายุมาเธอก็พอปานแล้วขอเนี่ยอินอนาเยอะคือพอปานเนี่ยที่บอกแล้วพอบจจาเนี่ยก็ดาวก็ดูเดและลำถาแต่งอ่ะเนี่ยเธอมีเนี่ยล้อเลยเนี่ยเธอก็เธอก็ก็ดูล้ออินอนบจจานะขอเนี่ยเนี่ยบาลานิสีและพยายามดังอ่ะเดียเนี่ยเดียอายุที่รู้บีดังอ่ะโนอันเนี่ยบ่าชอบบานเองอ่ะอีทีว่าอยู่ที่เมียเนี่ยชอบยาชอบบานเองอ่ะโน่เลยเธอก็จะโดนเลยนะขอเนี่ยเย็นเนี่ยที่ปวดแล้วพยากาเอกาด้านนั้นเนี่ยบิสิบิกางอ่ะดิแล้วเธอก็เย็นนี้บาลานซ์จีนะขอเนี่ยบาสบริการแห่งรัฐและคู่แม่แล้วเลยเย็นนี้รัฐบาลปานเนี่ยช่วยสยามเดือดชอบบานเนี่ยก็ดูเดลเลยจังดาราให้ผมนะอันนั้นติดเงินเนาะยายุ่มดาวมีเนี่ยรอเย็นเนี่ยเธอมีเนี่ยเธอก็เจริญยาวเนี่ยล้อกับอันติกันเนี่ยมายาเดินนะคนนี้เธอก็โครงการกับหัวบีอันนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยมาเดินแล้วทุเรศเกลี่ยแม่เย็นยาล้อไทยช่วยไทยพันแล้วทำเอ็มไอเย็นยาแล้วทีนี้เนี่ยก็ดูนะคนเนี่ยล้อบอจาราเนี่ยจุลกิดาก็ดูงะและโดเลนะคนเนี่ยเย็นเนี่ยทิปโปและพยากรเอกาดานเนี่ยบิสิบิกามาเดินเย็นเนี่ยเดินคนนั้นคนเนี่ยที่ก็แล้วเลยนี่อันนั้นจะที่ก็ก็ดูนะขอนี่ถ้าก็เลยอันนั้นหนีเชื้อสิเนี่ยนะแล้วเนี่ยประกันสังคมย้อนถ่ายเดือดประกันสังคมย้ายเดือดนะขอนี่ถ้าก็บอดประกันสังคมแล้วอย่าชดเชยอันนั้นชะล้างาเดียเนี่ยเดือดหนีเชื้อสิเนี่ยนะนะขอนี่เหรอก็เลยจนเนี่ยนะแม่เนี่ยเนี่ยประกันสังคมย้อนถ่ายเดือดเจ้าหน้าที่รัฐบาลเอทกาสำนักงานประกันสังคมพอปะล้อชมย้อนบิดาอุทาเมเนียนี้ชมบิดาอุทาให้เดอร์ล้อเย็นเนี่ยเอทกาหนีเชื้อสิงเงินยากรไม่เดียเย็นเดออุชอนาลีเย่หลานเนยเงินนาลีหลังเกนีล้อเย็นเนี่ยย้อนชมย้อนชดเชยหอมลาเย็นเนี่ยเกิดก้าเกิดดูอินเนอร์ยากรเยอะงาและเลยเย็นนี้เอกาอำเภอเมืองเจ้าหมาเมืองเราคุยนะขอในส่วนการประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติและคู่กันแม่เดียเนี่ยเดที่อนาโยชมิ่งมาชอเชียร์เดนะขอเนี่ยเธอกาเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมและคู่งาเนี่ยเธอกาเธอเดินเลยนะขอเนี่ยขอเลยเนี่ยแม่เดียเนี่ยเดมึงนะขอเนี่ยเนี่ยแอปพลิเคชัน SSO Plus และงานเธอเนี่ยเหรอเธอกาประกันสังคมเปล่าเธออยากนะขอเนี่ยเธอกาเธอพอในขอเนี่ยเลยนะขอชอเชียร์เลยเนี่ยแม่เดียเกิดกาเกิดดูอีเมลอยากก็เยอะก็ดูงั้นเลยแล้วเนี่ยนะเฮก้าเย็นเนี่ยแอลองเนี่ยนะแล้วเฮก้าปูก็เราหุ่มนะขวัญเนี่ยเอาหุบาเจริญงานเกิดเย็นเนี่ยตั้งใจขวัญเนี่ยเย็นเนี่ยแล้วเธอก็เนี่ยเบอร์เยอะเนี่ยแล้วเกิดเบอร์ก็หมดนะแล้วก็ยามแม่เนี่ยเนี่ยคนรู้เจ้าหลังเนี่ยเย็นนั่นหรือเนี่ยอบตเทศบาลนายกอดีตเชื่อขวัญเนี่ยแล้วเบอร์เราเบอร์ตีเบอร์หนีเบอร์ซุ่มเบอร์แล้วอยู่หลานเนี่ยแล้วเลยนี่อาชัวก็เดมอนยาแล้วพี่หมูอยากก่ออ่างงานเนี่ยเนี่ยแล้วขอเนี่ยเฮก้าเฮโปแล้วน้าแล้วเนี่ยทุ่งมังงงาดีอยู่ฮับเบอร์ยังมีทางอ่ะเนี่ยแล้วน้าเฮก้าก่ออ่างเกล้าเนี่ยแล้วอีกคนนะขอเนี่ยเบอร์อาชัวก่อนบีเนี่ยแล้วเบอร์เนี่ยดองงาดีเยอะจีมาเจ๊งเนี่ย
tiếng bị nè má nhiên bị nè má xung bị nè má này cơn à tì bị xung nhì lên tì nhì xung lên ở à bộ huy là đó ngà gì nhà đó nó xì hả cơn này đó cơn này nhà ngay đi bị cơn này nhà ngay nhà con này nhà thơm ná lo lại nhì thơm mi nè lo gì nhà bơ huy là người thằng á lo gì nhớ đi à xua bị nè lê để lo gì nhớ thì mi nè lo gì nó phải xì hả cơn này nửa tháng nè lo lại gì nhì con này là đề gì nhớ đề đó này là đề gì nhớ đề thời gian này anh nó nhì chết sĩ anh nó sửa ngày này anh này thả lúa trả lá ngà gì nhớ thì mình này mà nghe nè lo thời gian chúng mình đó thả được nó khoản này con này ít là đề gì nhớ đề à thua thời gian từ mai lên cái con này nhì gà bị ung nè bị gửi lên bỏ nhà lên ngã để gì nhớ đi em hồi nãy khoảng những hồi gái ăn đồng bé ăn nhầm hồi là khuya lo gì như thế thằng chưa nè để cả em cả đàn nè nè bị gì bị cả để gì nhiều em hồi gái nào nè lo gì nhiều đã chết thì bùm lên phan hà đã mà để gì nhớ đi ăn đồ gì cả mẹ cha đã cha ngã gì nhà lo à bu già lại đi thì khó rồi nãy học giờ đã mà

Yatana loi nio adoliga necha to cha de nio de abuya lenga ye nio lo jo gana lo ga phone bila hada ga yana ha jo du ye nio de ga jona pala one na hala ye nio gana lo wa udu thama ye nio lo nim sa na nga ne ayo che mu ne ti kho lo wa jo da ma de ye nio na li go la ko ne lo nyum na kho nia นาลีเยลาตาสมเชียเพอเกล่าง่ายเนี่ยทีอนานาขอนิยอหาก็ยอหาดาลอยเนี่ยทีอนานาขอนิยุมหอแลหมูอันเนี่ยขอจะจานะหาลูขอนิโจพาลอเลยเนี่ยเพียบอลอยเนี่ยจะคือต้องคือละเดจินเนี่ยจะยาดอขอนิเมื่อตัวมาจ้าเชียเนี่ยล้อถ้าก็ขอจานะละดานะดูหาถ้าแปลโลเลียเลยนี่เธอมีเนี่ยเราอยู่ปนารัวกาล้านเนี่ยทนเจอแล้วนะขอเนี่ยหอมมาจานี่ล้านเนี่ยทนเจอกันเนี่ยหอบปวดใจอีมาเดียเนี่ยเดียมีเนี่ยเราเดี๋ยวเนี่ยจะต้องขอจะคือต้องคือหรอเดียก็เนี่ยนะเราเนี่ยก็ก่อนเริ่มถ่ายพัฒนาการอากาศด้านไหนเนี่ยเดียถ้าการรัฐบาลหอบป่าเราอย่างนี้มาเก้าและคู่กากาบิ้งเยอะใจเจ็บบริษัทหอบป่าเนี่ยเราเนี่ยหัวหน้าขอนี่รัฐบาลป่าเนี่ยที่ขอรู้จังด่างานเดียเนี่ยเดียต่อรู้ฮะก็ปกติก็ดูนะขวานี่นี่เชื่อละเกือบมาเจี๋ยเนี่ยล้อสุสุว่าช่วยดองยาก็ดูงานเลยแล้วนะขวานี่สมบูรณ์โดยยางานเดียเนี่ยเดียมหาวิทยาลัยสัตย์โหจอเดอแล้วไงเนี่ยล้อมหาวิทยาลัยอาศัยโหจอเดอนะเบอร์ก็ยังจอและจำไม่ได้เนี่ยเธอสบมาจอจีมีนัยลอยเนื้อเหงาให้เด็กงาเดียเนื้อเด็กก็บีจอบามาเก้าและคู่ก้าลอยเนื้อก็บีมจออินยาวก็ดูเดียแล้วงานเนี่ยขวานี่จอมจอเยอะแต่มันงาเนี่ยลอบลาอาชีพขวานี่บีงาเดียเนื้อเด็กงาเมื่อผ่านเนื้อสีมือเจเนียก็เนื้อยางาเนี่ยลอบบลาติเชียก็ดูนะลอเลยเนี่ยนั่นถ้าก็ต่อรู้นี่เชื่อกับก้าลอยเนี่ยจะต่อก้าฮอลุดาร์ลอยนี่เชื่อกับเนี่ยลอยเนี่ยพนักงานต้อนรับและคุ้มเทียนแต่ยังเดือดร้อนก็หากเงาเขาเนี่ยลอยจะต่อจะบีเขาเงาและพักเกิดมาจะได้เย็นเย็นเดือดต่อรู้นี่เชื่อกับลอยเนี่ยนะลาบุดอยาสีน้ำเงินเนี่ยนี่มาเก้านะคนนี้ลาบุมีเนี่ยลอยเนี่ยลาบุดอเขาเนี่ยลอยพลาดอยังเงี้ยยังอะไรเดียวสิยังอะไรเดียวเนี่ยเดียอาลีขอกมาเจอาบุขอกมาเจเนี่ยเราอาขู่ก็ดูนะขอเนี่ยนี่เชื่อตีเนี่ยสมเชื่อหวงก็นี่จะเดียวเนี่ยเดียโยโก้ไปก็ดูนะอาลีเดินนะที่ยาเย่เชื่อเซนติเมตรและกูอาเทียเนี่ยในหลักตาหัวป่าเราเนี่ยอาบุนะขอเนี่ยที่ยาโก้เชื่อส่วนเนี่ยหลักตาหัวป่าจะเดียวเนี่ยเดียสมบูรณ์จอยาอาศัยเยอะโขมหาวิทยาลัยแบบจอเนี่ยเรากำจอเล่นลำธารเดองานไหนเย็นนี้พอในช่วงไม่ปิดอ่อนยาวก็ดูนะขอนี่เราเลยเย็นนี้อันนี้เชื่อซุ่มก็นี่เราเนี่ยอินาอันนี้เชื่อสินี่เชื่อนี่เหรออาคารุสองก็นี่อายามยังอาศัยเดียเย็นเนี่ยเดียอาคารุสองเยอะเนี่ยนาฬิเออลาที่เกิดก็นี่เราออนไลน์เอาไปในแต่เกิดงานเดียเย็นเนี่ยเดียช่วงไม่ปิดอ่อนยาวเราเย็นเนี่ยเทมีเนออนไลน์เปาเว็บไซต์จะแม้ก็เนี่ยเย็นเนี่ยเทียนานิมชายนาหาเนี่ยมาบุตรเนี่ยขอนี่แล้วเนี่ยเย็นเนี่ยขั้นหัวร้อนแล้วเย็นเนี่ยทอนจู่อ่ะนะขอนี่จะนอปานะหาขวดเนี่ยเดียเย็นเนี่ยเว็บไซต์เปาก็ดูนะขอนี่ toea.doe.go.th ในยานทางสังเกตทุลงอ่ะเย็นเนี่ยแล้วที่พบแพ้เกิดมาเดียเย็นเนี่ยเดียToea.doe.go.th นะคุณงาเทียนเนี่ยล้อยอดเยี่ยมเยี่ยงเงาล้อยี่นี้ช่วยไม่ร้อยเลยมาพอป่าร้อยบ่าวป่าบริษัทป่าชดเชยดูเนี่ยเนี่ยน้ออยากมึงงาเดียร์ได้ดอลลาร์นะล้อยเนี่ยคบีจีเผลอเลยจะต้องเผลอบ่าวป่าจ้องเงาล้อยเดี๋ยวยอดเยี่ยนาล้อยมาชาวบ้านเนี่ยจีงาเยี่ยนี่อดีมาอย่าเล่หัวก็ดูนะเบอร์อาบัตโฮโลแล้วอะไรเนี่ยถ้าก็ภาษาปอหุ่มมาจ้องก็ดูโลมาดูกูหัวก็ดูโลเฮียเนี่ยจีแต่ไงเยี่ยนี่ทำไมเนี่ยยามยานี่แล้วขอเนี่ยมายาจีงาเดียเยี่ยนี่เดทำไมเนี่ยเราเยี่ยนี่ก็ยิ้มชอ
นหาลูนาเราอยู่หายาอยู่ภายมาโนแล้วเราสมบูรณ์จอยมหาวิทยาลัยอาชาสายโยโขจอนเราปีสี่แล้วคู่เราในนี้จอนเนี่ยกับเมื่อและลำถาเดอร์มุ่งจอยและลำถาเดอร์เขาเนี่ยเราหลับบัวต่อสิญญาพาลาต่อสิญญาเนี่ยเราอย่างเนี้ยกับจอยแต่มันเงียบบลาสิเพื่อความเนี่ยงามเมื่อในสิ่งนี้บางก็เนี่ยเราอยากเงาและเราอย่างเนี้ยบีจอยหมอนะบีมุ่งจอยหมอนะความเนี่ยยูหายาไปไหมไอ้เนี่ยช่วยไม่ได้อ่อนยางาเดียเดียวเดียยูดูไหมเหมือนเย็นยาล้อกาเดียแทนมิขาลาคุยแต่มันเงาอ่ะช่วยมิขาคนนี้อีกคนเนี่ยยังมุ่งจอยในบลาสิเพื่อความเนี่ยอยากเกินยาวมิเนะเราเลยเย็นนี้ถึงมิเนะเราอาคานุสอยังไงนั่นเลยเออลาติเกินก็เนี่ยอายามบีเนลหรือว่าเขาเข้ามาเออช่วยงานไอ้เนี่ยเว็บไซต์ก็หูเบลช่วยแม่ดองอีหลอดเดียเนี่ยเดียงาถึงมิเนะเหรอนะคนเนี่ยเย็นยันจะกะเอ็กะด่านนั่นเนี่ยบีซีบีกะเลยเดียเนี่ยเดียนะเราเนี่ยจะที่ก็จะกะเอ็กะด่านนั่นเนี่ยบีซีบีกะเหรอนะคนเนี่ยเจ้าละเงี้ยเราเย็นเนี่ยอันนั้นเนี่ยเชิงอ่ะเงี้ยนั่นแหละเลยเนี่ยถ้าการคณะสมุติเอาไปบอกจานก็ได้ที่ก็จะงั้นเจริญเงี้ยจอดเลยเนี่ยเธออาจจะถ่ายช่วงหายอยู่อันนั้นรู้ว่าแต่ละชั้นเนี่ยดูซ้ำมาดูเปล่ารู้แล้วน่าก็เปล่ารู้แล้วเนี่ยละชาจะจะรู้เลยนะคนเนี่ยนาฬิกาสี่เช่นนี้ละละคือเราเนี่ยข้อแม้จะลาสางาเลยมันก็น่าชี้สอยงาเลยแล้วฮัลโหลเดือดจอดนะคนเนี่ยหัวยาดอกเพลดอกเพลแพก็อินเนอร์ลาซาอินยาวแล้วเราเลยนี่นะสุดที่บ้านคนนี้มาจีเนอร์เราชอบยาชอบเนี่ยเดี๋ยวแล้วตัวเจ้าดูเดี๋ยวจะง่ายเนี่ยแล้วทำมาหอบานะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวที่มีเนอร์เราเนี่ยหัวหน้าคนนี้ย้ายที่ก่อนแล้วเราแล้วทำมาปานะเนี่ยชอบก็ดูเดี๋ยวแล้วบอกจ่ายเลยก็ได้เนี่ยเราเจอร่างเนี่ยนะเราเลยนี่ถ้าแต่ละชั้นเราอยู่จะมาเจงเงาะโลเชียวโลแล้วล่ะโลเชียวเนี่ยยาลาหน้าโลเขาเข้ามาเออยาลาสันเนี่ยงาเดียชอบบางเนี่ยงาเดียมันก็น่าชี้สอยงาเดียแล้วนะขอเนี่ยหัวยาดอกเพลฮับเพลดูกันอีเนี่ยบีลาสายเออหัวหน้าหน้าจะลาแม่ไอ้ขอเนี่ยสุดท้ายที่บ้านมาบีจีเนี่ยล่ะยี่ห้อมาบีจีเนี่ยชอบบางเนี่ยเดียแล้วล่ะเนี่ยนะขอเนี่ยยิ่งถ้าการเจริญเนี่ยล่ะเลยนี่หัวเออบีจ้าก็ดูเดี๋ยวเราบีชอบก็ดูเดี๋ยวแล้วจะโดนหลายเธอยุ่งหัวอันดับไปดังก็สิเดียเนี่ยเดี๋ยวเธอมีเนี่ยเราเห็นนะขอเนี่ยเราทำอะไรเนี่ยชอบลองเนี่ยย้ายที่ติงอ่ะเดี๋ยวแล้วจะกะเอ็กกะดาเนี่ยเนี่ยบีซีบีก้าเลยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเห็นนะขอเนี่ยยุ่งชอบก้าเนี่ยทั้งจุดเลยล่ะจะกะเอ็กกะดาเนี่ยเนี่ยบีซีบีก้าไอ้เนี่ยเห็นกันนะเนี่ยล่ะเนี่ยตัดชัดที่บีมแล้วพนักหาดามาเนี่ยต้องตัดจ่ออาคาแล้วเดย์ถ้าการเนี่ยชุนเชียงอาโคเบลล่าสมาคมอาคาเฮก็เบลช่างถ่ายอายาเทียเนี่ยเหรอที่ขอร้อยนะฮะเบลดามา

0: 呀，他拿到车间去，比我们少干一年，棚的比那还大，老了一年那还比较多一年了，一年还干的那，哎呀，没看见那呵，得一年得你们少那，啊，你去棚的比那还大，人家得一年得办房租，来苦办的俺一年了，哎呀，没看见那罗还干棚，比那还大呢，哎呀，没记那好那个一嘛，得一年就那罗了。อยู่มือจะชาดูหลักคอยจะด่าเราเดอย่านอหยอกงานเนี้ยอายุเฉมือเนี้ยที่คอหลัวแล้วพัดถอนจุลามาเดก็อีมาเดอุดุธรรมะ
1: นี่นะจะมีอายุตัวว่านากำมวยเมาเลยอาจริงไงอันเนี้ยเลยไอ้หนุ่มมาจีบเลยน้องอาก้าจะไงอ๋อเหรอเสมาขาโจที่มีงาจะที่มีงาจะหัวโจเลยที่มียิ้มสีมันยาวดีงามาฮัลโหลเอ๋ยยาวเลยจะมีอายุตัววิกรรมวยเลยไฟมาตัววิกรรมวยเลยแล้วอยู่อันนี้เราไม่ชงรักกูเราไม่ได้กันทางเวลีน้อไม่กันชู้ทางเดียมันเนี่ยเช่นนี้ได้ยังไงล่ะเช่นนี้来讲哎，其实和那马爹妈来哟，到老到去吃你呀牛呀面，提起我那马牛啊，来哟阿里米冲拉布啊哦。มาเจอกันมาเมื่อไรอยู่รอมาบุสงสารอยู่ไว้อยู่มามาบุสงสารอยู่ว่าเรื่องไงมาอยู่กันนี่ทัดทุ่งเดียวอยู่เลยมาบุสงสารอยู่ไว้อยู่มามาบุสงสารอยู่ว่าเรื่องไงอยู่เลยกูมามาสั่งเดี๋ยวโย่ฟังสิกูมามาสั่งอยู่เลยเช็คกูบอกว่าด่ามาจ้าโอ้ลีอยู่เลยฟังสิกูมามาสั่งน้ำมันหงมาเจ้ามาเลยเดี๋ยวน้ำมันมาหงมาเจ้าเด็กเชิดก็โคดามาจ้าดูตาชาชามาเช่าลีดาลูชาชามาเช่เด็กเชิดก็โคดามาจ้าดูเชลเลยโลดาห์เด็กอยู่มามาบุสงสารอยู่ว่าเลงอามาจังเอคุทุมาละโยฮจาจังเอคุทุเนมาเออาดาอุเชดงเอคุนิเนมาโอลีมาอยู่บนิทัตุเดอยู่เลมาบุสงสารอยู่ไงอยู่มามาบุสุสาอยู่ไงโนอามะที่ข้าเลยบุเทอามะที่ข้าเลยโนมันีอามะมามาเดบุเทมันีอามะมาเอโนบุบาหุที่หุอเลโนบุบาหุนีอือหุเนมาโอลีเราบุษมานีเออมองเออเราบุบาหุนีเออหูเออวันนี้นัดซีบอลตัวอีเดลโยวันนี้เออหูนัดซีบอลตัววันนี้เออมองเชื่อข้อสีดาตาอีโอลีงันเนื้อหูน่าชิบล้อเตือนออกมาเชื่องันเนื้อมาเชื่อก็สีดาตาหนองมาเชื่อแล้วอยู่อะไรเราไม่ชงรักกูเรา the yoina moko no da chu na moko yo wa wa da so la no mai a cho lua a cho song che fu ma song ai na lo song che fu ma na lo song che le nga do ti nga o li a cho lua nyu ma to la yo le fu hu lua nyu ma fu chu lua lo ja tu la yo cho phu phu du o nyu ma tong me song ga cho la gu phu si a je o li i go che cho la na u pa ga je na u ga nyu ma cho i na u ga nyu ma tong me nyu ma cho mi se bi do ro da yo nhưng mà tôi mi cho bị già đi nhưng mà tôi mi xe đông ấy nhưng mà xe xe xe lo là yo phải đông xe xe xe lo nhưng mà để tôi xe xe để khá đi nhưng mà phải đông xe xe lo chỉ miếng

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินทร์

0: ใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
9: นายผู้ว่าการเกษตรประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาโดยวันนี้มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะกระทรวงการคลังเสนอขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยนายอิทธินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะแถลงรายละเอียดหลังการประชุมนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอขอกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการเมืองคาร์บอนต่ำและการพัฒนาตลาดคาร์บอนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
8: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างระวังฝนตกหนักวันที่23ถึง27กันยายนนี
10: ้นางจอมขวัญศักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่รุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
8: คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางมีมติปรับแผนการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันที่22กันยายนจนถึงกลางเดือนตุลาคม2569เตรียมความพร้อมรับฤดูฝนในพื้นที
11: ่นายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีการประชุมติดตามรายงานสภาพอากาศการคาดการปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีการรายงานสถานการณ์น้ำการคาดการปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและพิจารณาแผนการระบายน้ำของเขื่อนบางลางซึ่งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลาง ได้มีมติปรับแผนการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางจะดำเนินการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามรายงานสภาพอากาศการคาดการณ์ปริมาณฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
8: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หลายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ดอปูแบบปากยอโพนเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลววิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตะตอนยาอีบอบบาเนบากักเล่นตาพี่ตามาตาพี่อ่อมมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แฮอีวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แต่กระโทนลีกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอกระตอบเปอร์ปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีซูอเมญาเปิ้ลก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาละแก็บลึกแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อหนอ

เนาะเดอโอมิโชเปอร์ดอปปูแวมึกับพาตีพือพีโรมอสเกาะปราโดกนาตาโพปกว่าดอตาโพเปิบปลากึลือปลากึญอกอกันเนาะรอคอควินารีและติเลออนาริตชีโตกลอซาเพลตลอดตัดและสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะตุกกลอซาดยาเจาะซาปิเนาะดีเจเสมอเฉลิมสิริวงชัยให้ตุกกอดอปปูแวซิโซโดเฮกิบาลอซาโทรศัพท์ตัวดูตัวจุลอซาเซ0532760007ว่าแจ๋เซอคีนุ้ยคือว่าหวานยุ้ยเนาะคิดดูกันนาตาสักเดียนตาตัวดูตัวโจโอกอลซาดยาเนาะดิสโซเลอร์เก็บมือตึกะเนาะโอเลอร์อามามิเลเปียโนเนาะอามามิเลติ๊กต็อกอะปูเนาะเปียโนเนาะเทวดาซูซูทอบาเกโมปาปูแวมือกับพัตตีและตาพันเลก็กาเจเนาะเฮาจอจีและคุณและเวเออเตเมะเฮาจอจีและหมดและปะเนาะเราและคุณและเวปูบารกากาเตวดาเลมุโคแฮจูเนาะเลสะแก้วเลหลักคอร์ปาเนตมีหลักคอกอโจเตและตาพาพอบุลซาเดเวบอกอมิเรเนาะบักคอกนาตะกระจอบักคือเลกรมอุตุนิยมวิทยาเตเปิลอปดอคือปือโพแวโพในเราไม่มีละเวกิแมปะเดดิซอมเมมาชะคอนิมุโคลอเรเลเลดาเนมุโคลอซอนิตเลมุโคเตจูมาจากเมลก็เจอโคกลดละเนมาซาดิเลได้จะเลตอบาจิบาบาชาเลคุลเวปูเนมุโคเตฮจูบาเนาะเฮเตกดับปูเวดีขอคนในบลอนเนบาคาคือเลตักกระจอกเลจะเกเตกดับปูเวเมวดาปราเลซูออเมอแล้วคนละครึ่งพลัสเนาะคนละครึ่งพลัสติคานิเดเมวดาดิโซเลปราเลบัตประชารัตโตบาเนาะปราเลบัตประชารัตโตบาในเนซัวเมื่อเปรียวตาปัดดูว่าปรามาเจอปลาหนอดิซอลเลอร์รัฐบาลเนี่ยมาเจอปลาและปุ๊กี้เนี่ยให้เราไปเจตเมอร์หนอให้เราไปเจตเมอร์เต็นนึงเนี่ยปลาเลอร์แอปพลิเคชันเป๋าตังอับปูก็ข้อในบันเนี่ยเป็นไม่แลเปรี้ยวแต่ได้ผู้กระจายก็บาดที่เราไปเจตแต่บาดเลือดลุยชีเปอร์เซ็นต์หนอก็เดาเมื่อหรือปัดดูว่าปลาอาเจตเขาและเต็นนึงเนี่ยปลาเลอร์แอปพลิเคชันอับปูดูคันเนี่ยหนอแต่บาดเลือดคุยชีเปอร์เซ็นต์หนอเดาประสัวเมื่อเนี่ยดิซอลเมบาดเจอตาพัดดูเนี่ยดับบุเวเนาะบาดเจ็บดัดแหละดิซอลเลอร์เต่ามวนตาปลาเลอร์แลเปียออกเมเปียออกทีดิซอลเลอร์ปุ๊กี้เมอออกตึนหลานเนาะออกตึนหลานเนี่ยไปเจอรอบกว่าบันรอบเปียคูชีเนาะเมตาพิตามาดิซอลเลอร์คนละครึ่งพลัสตะไคโอทอต้าเดอร์เนลล็อกแกเปียเลยปุ๊กจัดจีดับไปในตาบาดเลอร์คิเชียบเละเนาะโคโค่เดอร์ไปทื่อทอนเนลเลอร์แอปพลิเคชันเป๋าตังอาปูตะคาคอลเลอร์ปัดดูว่าปลาให้หลอกปลาตะคาเนตาบาลเลสเซอร์เชียบเด็กหนอมาซาเลนี่จะบัตรเจอดาผ้าดูเนี่ยข้อข้อในบันเนปัสสิพวกข้อพเนอาส่วนเมื่อวันดับมือลิเนะอับบัตรเจอบาเต่ามูเนาะเดอร์บาชาประกอบเลิกโครงการคนละครึ่งพลัสตะคาเนกึศเตอร์วันดับตาตะลันยาอีเนาะเลือกบุกีเนาะปัดดูว่าปลาเตวันดับกึศเตอร์ตะลันยาอีข้อข้อในบันเนลัดต้นเหลือดีบ่าตาตะลันยาลัดต้นเหลือดีบ่ามาเลมาเกปาสิพกอโพอาระเนาะประจดเตะโพในบาสะเตวดาเลอตาพิตามาไคเกตาละเรมอเดอตัวจะมาเจอปลาสั่วเมื่อเต่ามวนตาดิซอลเลอร์เปิมเมื่อแล้วมันก็จัดโหลดจีนตาจการเราไปดาพลาดดูเนาะเขาข้อในบันเนตาศิริภัยปัดดูว่าปลาเดอนาคูเวดาสิญญาเวดาเลอปาสิพกอโพโลบะเวดาเนาะก็มาดิเลจัลเล่เลอก็เนี่ยสัวเมื่อเราสัวเมียปาเดอร์ตาตินิยาอีเลอร์ประมาตาประแก้คนหนาและกระทรวงการคลังเนาะก็เชื่อถอตากระจกตะไคร่เนาะบาค่าคือแล้วโครงการคนละครึ่งคลาสตะไคร่และตัวดูดตัวโจ้หลอดซันและเต่าผัวปูและครอมเนาะข้อกว่าตาตินิยาอีตาลอดตีลอเชกุโอทอกาเมตก็เนี่ยสัวเมื่อเราสัวเมียปาอักเกอร์มาหนีดอกกาตะลักคิล่าเมก็มาไว้ดัดดิเลดจัลเลตัวรบาดที่จะแบบบัตรชาดื้อกันหนาและตากระจอตาสอตาเซเลอร์อจิหรือปะและช่วยหรือปะกันหนาและตาโคตานาอัปลักพลาเราตากระจอเนบาริบ้าเลยกันเนี่ยเราบึกกันลือเนาะตะละคิละบัตรชาขอกันหนาตาเราตีเราเชลเลอร์ตาเต็มนิยายบัตรกาเตวดาวหลุดเจลเลอร์ปะหินหลอนนาเซนผ่านเนคนละครึ่งพลัสเดออันเล็กกู้เนี่ยเวดาเนาะเตวดาเล็กขึ้นหลุดปัดหลุดปะเจวีเกหินหลอกว่าไม่ต้องมีบาขึ้นในภาษีเลยปราสิพวกเขาพอแต่ดิซอลปันลบพาเซียนตาแฮกีหน่อยแฮกีดิซอลเลอร์หินหลอบกาเมื่อเลือกไปเอบกุ้ยเลอร์รัฐบาลตาจันนิบากากาเตวดาแต่แค่เล็กแค่เต
ช่วยเน้นตัวเนี่ยเจ็ดแบบก็จีพกข้อพดตัวเจ็ดแบบเหรอเนาะนึกจัดตัวเจ็ดแบบเนี้ยเดิมสิลนึกมาตัดสิลภัยเนี่ยมาเลิกกะคือดิสละเก็บลูกเก็บขวดแล้วที่ก่อก่อริดาคอเนาะบัตรกะเก่าอัตเตวดาดีเนี่ยอีกคันเนี่ยดูรอชั่วโมงจีเนาะบัญชาเนี่ยไม่กว่าระดับที่เนี่ยบักก็คือแล้วปลาขึ้นหลุดหลุดขึ้นหลุดเจเน่ปัดดูว่าปลาแฮปปี้ดอตลาดตลาดแต่พื้นพื้นเนี่ยอะไรกินแล้วขึ้นไปหมอก็บาสู้อ่ะเมื่อที่สนเลยมาเกย์ถอดกินแล้วทีละก่อเนาะขึ้นหลุดไปด่าโครงการใครต้องอุดถอนหนักเลยบัดเนี่ยขึ้นหลุดไปด่ามาซาดินเนจ่ะเนาะขึ้นหลุดไปด่าตาเนาะขึ้นหลุดไปด่าตามีแลมมาตาดีกูดีกันแล้วก็เคลื่อนตามาเกย์ถอดแล้วทีละก่อนี่เลยจัดแล้วตอรุบาจีบ่าบาร์บาร์บลอนเน่ตินเนี่ยสู้อ่ะเมื่อนอบบาบ่าปัจจุบันขอพอดีสอบประกันนานๆเนาะรัฐบาลเล็กๆหลุดว่าจิตดัตตาเนาะบัชาพื้นที่สวมเมื่อบะอามาซาดีเนี่ยดินาคนเนี่ยแต่พิธามาเสร็จไฟเกลือปัดดูว่าการแต่พิธามาเกตาเลอาเรเนาะอักขอที่ขอรั่วขึ้นเน็ตโลขึ้นเน็ตเจให้ปวดหัวที่เหลือได้จ่าแหล่ในคาอับเพียดเดียวอ้าบัชาภาษีพกพนเนี่ยสวมเมื่อเนาะมีภาษีข้ามีอาคิดหลุดไว้ดักข้าแต่สิญญาบะเนาะบัชาโครงการที่ซอยไม่อุทธรณ์เลยประจิบโคขอโพดิซอลเลยปรับกันนานเนสัวเมื่อหนอมาซาเลนิจะโครงการแต่ใครไม่โตถอดตินเนสัวเมื่อลิ้นเนอันแรกขึ้นหลุดระดับเจดัตตาหนอมาซาเลนิจะหนอดีเนี่ยคนนี้จะชมว่าแก่ตาเลยประจิบโคขอโพกันดอที่ดอกก่อนเนอาริกิเลเอดอเวดาเลยอาอุดิหนอไม่โตไม่ได้เอดอเวนในปัดดูว่าปามาเวทเซจิบะหนอดีเนี่ยคนในปัดดูว่าปานักหนาเนาะกันหนาเลยประจิบโคขอโพปฏิโพกอโพเลประจดแต่พ้นลมบาไว้ดาดิเลที่จะเลยอาริกิเลยอาก็คืดเละจีนะคืดเละดิสอลเลยโตเจอมาเจอเกปลาจดแต่พวนตาเลยเต่ามูเดอร์เกปลากรเลตาตาบอตาหยอดถอดกู้ถอดไว้ดาตรับบะเนาะตรับบะบัญชาดกุญญานันดอลเลยอาตู้บะเนาะแต่พี่ตามมาเสร็จภายดินาคนนี้ดอปุแวกข้อกันหนักกิดอตาก็จอดส่วนเมียปะเมียปัดดุกปลาเกิดมาไว้ดาดิเลที่จะเลยเนาะเดอข้อข้อในตอนนี้โครงการคนละครึ่ง plus mini เนาะ mini ส่วนบัตรบ้านและบัตรประชาชนในกันนี้ดอเจียวอีกคันในข้อกันหนาเนาะข้อกันหนากว่าแต่เราตีเราแชร์ได้ทีเนาะเนาะดีแนวคนเนี่ยแต่ซักคือดาดิเจบะแต่ซักคือดาดิเจบะเดอเตอร์ซาฮกอเจบะเนาะเมวดาเลยปัดดูประกาศนกอนนับผู้ขี่ในเตวดาก็ให้หลอกว่าเสื้อล้าเราเหมาะดอชาหนาหุ่นแต่ก็โจดดีไซเดอร์แต่ซักคือดาตาตลอดทีละเช็ดตัวดีบากันหนาแล้วปัดดูประกาศตัวดูตัวโจหลอดซาดิทีข้อข้อในตอนนี้อามาซาดิเลที่จะเหล่จะเกิดแฮบบอบาคือดอปูเวเนาะแล้วก็ดอเลตาสวีดอตาสมือสามือเลยเจอก็แทกกันต่อผ้าเกิดบาค้าคือเลเตวดากว่าเลิกเกินละเนาะกว่าเลิกเกินละแฮอุดาเวเนาะกันหนาสกอตกว่าเนาะ

กระตือลีนอตาสวีเลออกข้อนาเลอแกวกบอนะดอปูแวเลอปากย้อนเลอกอดกอดสุเลปานิกะนะเลอกอดทุเลอนะกอลากอลาดิซอเลปากอลนานาชาติกอกาเคลื่อนตาเนี่ยกอปากย้อกอดเลอแต่ตอคอกอดสุเลเนี่ยกอดาเลอกอดทุเลนะกอดาเลอกอดทุเลกอในบานีไม่มีเลอปากย้อเตเตเลปากอเนี่ยปากอลเนี่ยปากอลกอดสุเลมอกอดสุเลบาชาที่จากข้อในเม่ในเม่ดนหลอดดิซอลแล้วกอดจดเตะเนาะกอดจดเตะนี่ปากยอกอดแล้วกอดจดเตะเนาะเลือกอลาเนาะกอลากอดาเล่นไทยแลนด์เนาะกอดาเล่นนี่จะเนาะปัจจดเตะโพนี่กอดาประเทศไทยเนาะมาซาเล่นนี่จะเดอดับเบิลเวทตัวดูตัวจบกับอากาเจบัตรกาเตเวดาเลือปากยอเต็มลื้อลาซีเต็มลื้อลาต่ออากูเบื่อเนาะเทวดากูเบลีเทวดาดิเนเลอตัดลัญญาอีอันนกตัดจุขาราเชก็ต่อต้นเหลือดีบ่าเนาะเดปากูเบื่อดากูเวดาเทพุเทแปเทวดาเลออัสูบือปากก็เลบือโชเนาะบือโชนี่ก็เนกูเทเดเจก็เนมาออกมาออดเทเดเจเดอในไม่กวันแล้วกว่าเกเนตาจอทอปากก็เลมุขคนแฮจูบ่าอาหอมมาอุดบล้ออาอุดเหล่าดิซอลเลอก็มนีก็มนีเนาะลาเลอร์ปากอยดาเดือนตุลาคมเนี่ยเนาะตาเชื่อต่อต้นเดือนตุลาเนี่ยก็มนีก็มนีบาดบวานเนี่ยตาจอทอกเร่เลยเนี่ยอามาซาเลนี่จ่ะตาจอทอกเร่ในปลาแล้วมาบูโชเสร็จผ่านเนี่ยกู้ไว้ดาเนี่ยพ่อไว้ดาเดออาบูเร่เนาะบูเนมุบัชชาอาจอทอกได้สี่บอกก็คนในปลาเนี่ยเอาให้จูดอลเลอร์อาซากตื้อตากึกคาได้ละเนาะบาดพี่ปากูบือพอบือดอกขอประมาบือปากก็ดับบือปกติจ้ะเนี่ยเนาะแต่มีบือโชว์อ่ะอันเนี้ยมูเนบาดแล้วกูดอกขอดับพอดอกขอดับวิมุขโคเฮจุก็มือหนีเนาะลาเลออันเลเลลาเลตุลาบุละก็เหลือแลตึงและพฤศจิกาแล้วเนาะอับบันตาแล้วตอรุบาดอะไรคะเนี่ยเนาะปาเตเวดาเลมุขจุละก็เตอเสโลกและตุลอกคอเชเลตากือค่ะเนาะมาซาเลนิจาดิเนาะโคเนปาเลพี่ออกมาออตามาบือมาเฮือนตาเด็กสี่ยาวิดาเรียนอดอลเลปราดอ่ะเนาะอัมมาลอตีวิดาตินีกะลิสอกอมาซาดิเลได้จันเลยเด็กสี่ยาเรียนเนาะมาจากดื้อบางการเนี่ยไม่ได้สี่ยาบาเนี่ยมุขจูบาอับบือบางการตัดเมทัลบางการตัดเมทัลใบบัชชาบัจจบัสเซอร์บุเนอูเนาะบุเนอมูบาเนอูเนอออร์บีออร์เชอร์เจบาบางการปราเกพุสาชิพุสาฮวนดาโอวิดาเดออ่ะคละนิโซเลอร์อ่ะแพ้เนี่ยปลาปลาไม่เลือดจดแต่กว่าแต่ละแพ้เนี่ยหรอเนาะไม่เหม็นเลยปลาปลากระยอบก็ละคละเนาะคละเดออัตบัตที่บัตโตบัตแล้วแต่อาเกียบบาเตาฉวดเลียนตาพัดดุยาพุทธาโคเนาะเนาะอ๋อบึนเนื้ออ้วนตาเนี่ยแต่ป๊อปปี้จีเนาะดีแนวโคเนี่ยเนื้อพี่อ๋อมาตามาบูมาฮือเดอดิโซเลอร์จะชมหมดเล่นตากุบักกุเซโก้เรียนอ่อนเลยยาเดี๋ยวดิเลได้จะอะไรไปเฮกิเฮบานาเนาะซึดแลบาคาคือเลยตาพี่ออกมาออกเสร็จผ่านในเดอะปูเพลเลอร์ตาก็ตาแคก็มีเดะเนาะข้อในตอนนี้ดับเบิลแวร์โทรศัพท์ตัวโดดตัวจบการมุขอ้ากาดเจอาเวรกาโอเลเวบอกเกาะเนาะโอเลอันนกอดแกปักย้อนเล็บปัดล็อกคีก้าเนาะเทวดาซาสซูบากิซาพัตติจักคาเนาะพัตติจักคาเดลเนลีเลโอเลเวบอกเกาะในซาสซูทอบันนาเดอเทวดาประโยชน์สักตาเลอบักก็คือตาออมเมออซีเนาะเดอเตาชูดเทรีบาจานี้เหรอออระเดอซาอื้อตาเริ่มพัตติอากอเนาะบัชาตาลีพาและอุลเวบอกกอนี่เดือซึ่งอยู่นาทบุบาริบาลเล่นหนีบุลกันเหลือเนี่ยเกิดเกี่ยวนะเตวิดาดีเนี่ยเนาะพัตติจักค่ะเนลีอุลเวบอกกอซึ่งอยู่นะเนาะขอก็เดอเลอดับเบิลแวร์เลอติดด้วยลากาดับเวมิฮอสตาพัลเลมก็ติดด้วยลากาเตวิดาไม่เกบาลตาพันเลยเกบาจอบาลุบลอนเนาะเกโอลมิเจคีเนี่ยโอลมิเจคีเกขอแล้วขอบือคีเนี่ยเกขอเลยพี่ตาพันเลยบนนี้เนาะเดอเตวดานกินไม่เกบาเกเฮาซับป่าจีอ่ะซับป่าประกอบเลยมกโคป่าเนาะมกโคป่าสีหน้าดักคอเนาะเดอเลอร์ปลาขึ้นดงหน้าตาสวีหลอนลีเนาะดิโซเลอร์ปากูบึกไข่อะคิดดูกันหนามก่อนตาสวีเลอปากูบึกคาเลอพัตติธานินอัตตาสวีก้าเขาก็ดอมเลอ
ตาเละอาคือดูกันหนำขอสรำมือสุกรีอาตาสวีเพลากปอร์กาอาเวดอร์กาคือดูกันหนาเลอสหกอตาสวีและสหกออาเวดอร์กาคือดูกันหนาเลออตาเละมึงขออาสระโยฮาตาเนาะสระโยฮาดินยาโคนิดาจะเกิดซึดแรงนาเลออาคือต่อก็ต่อแค่มาฮาดับเวจ้าดอยดาแค่มาฮันตากาเฮเตดาเล่เนาะแค่มาหาได้เจอให้ตุกอดดับเวเนาะให้ตุลอกขอเจอปื้อพ่อแวพ่อเนาะดินาโคนี่ประชุมหมดเลยกับเมื่อดับเวเนี่ยก็หนาดอตาสมือสามือตาสเวียนตาแลสู้อเมียดอก็หนาโชเลมสระโยหาได้สระโยหาได้สระมือสุเครียตาลอดเจอเนาะก็คนเดินดอยแค่ก่อนจะเกิดสุดแรงนาบักขึ้นเลยปักกูบึกค่ะนอปากูบึกคาเนดับเวคิดดูกันหนาไปดะแต่สักวีเลสระโยหาตาเดโอดับเบิลแล้วเพลงนี้จะก็แปลกนะอัมมิเลอร์ซูเมตโลนีเนาะกันหนาดอซูเมตโลนีเขาเดสระมือสุกริตาอัมมิเลอร์เพลลากโปเนาะ

คือตือลีเนาะประการแรกคือดกนาตาสวีเลอปากูบึกคาได้เจอทีลีเนาะเลอพัตติธานินอัตาสวีดีนาโคเนจิบลิจิโพดับปูแวมือกาพัตติพือพีก็กาเลอแฮเฮรีบาลอซาเดปกาเตนิใหญ่เนาะแค่มหาตุกกะละยาดิหลอหลอจึกเฮเกตุกกะดับปูแวคุนารีและติเลนยุนารีกอคอเตนิใหญ่อีเดมอนโกชูเทเบมือซาพรีก็กันเนาะตาบลื้อ

0: ซึ่งก็จะมีเรื่องราวดีๆให้ฟังกันเช่นเคยสวัสดี
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับเทติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่ง

0: ผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศ
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81จะเริ่มในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของ UNGA 81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยทั้งนี้การเปิดอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกจะใช้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบก้ากินสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีพรมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าเบื้องต้นสธนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาด้วยขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอเสนาผักไห่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกจังหวัดปทุมธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีประกาศเตือนเรือเล็กให้งดเดินเรือส่วนเรือขนาดกลางถึงใหญ่ให้เพิ่มความระมัดระวังไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงอากาศแปรปรวน
6: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือ

0: อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้
2: าโอ้ไม่ชอบเ
1: ปอร์เบอร์สงคา
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์

Pinto.

เหมือซุ้งข้าเหมือซุ้งพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงใต้ตั้งเสียงกูก็กูเกิลค่ะทบกันที่เนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำอยู่จอมข้าวผู้ปืนเผาแล่ผู้จัดรายการยิ่งหมูข่าวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยเกาะอ้อยเสพปอแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะปีๆน้องๆเฮาเขาไหนนั่นค่ะมาถ่อมในตอนการเฮาค่ะดีในค่ะเนาะห่มจ่วมฮับตอนกูก็ในขณะพี่น้องเฮาเขาค่ะเอี้ยก็ตอนตาในวันเมื่อในก็เดี๋ยวถึงมาเนอวันอังคารที่22เหลือนทนเก่า2เหงปลาย26ปีใต้2เหง1ปากปลาย20ปีก็จ๋า1เหง3ปากปลาย88คู่เป็นเหลือน10เหมอ11คำฮอดถึงมาในวันเมื่อในนั่นค่ะอ่อนตั้งในที่อ่อนพี่น้องเขามาถ่อมด้วยข่าวเงาลองฟิงฟ้าราศีอันเปิ้นล่ำคาดไว้นั่นค่ะเนาะว่าฝนที่จังตกลงมาในวันที่23 24 25เศร้าหกเศร้าเจ็ดเตเลวาเศร้าสามต่อถึงวันที่เศร้าเจ็ดเหลือนทนเก่าสองเหงไปเศร้าหกนั่นโฟนเตตกนำหลายๆปืนตีไหนนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาให้ฟังกันไว้ลองน้ำหวยน้ำหองน้ำผาเถินไหลลงมาเยอะก็ดูหลอมได้ถึงลองโคกของเฮือนเย่ดูหลอมได้ถึงลองหมักข้าวเต้าน้ำอันเป็นเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเขาเจ้านั่นไหนนั่นค่ะหลูเลยฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาก็บอกว่าที่ฝนตกลงมานั่นขนาดเนาะยังก็ย่ำพองแต่เหลียวก็ยังถึงเป็นพองตีกำมาแหลดไม้กำมาฝนตกยังก็หิมหอมเฮาขาตีอยู่ด้านเสาขาก็หลุดเลยมีรองตั้งมดใส่เส้นใส่ย้อนบอกว่าเฮาขากูจะมีองตีนำขังให้ได้ยุ่งมาไข่มาคบเฮาขาเนี่ยค่ะตัวเล็กๆอ่อนเกยก็จังให้ได้ก้นเฮาขาถึงอสักสายใจเลยหรือรองตั้งว่ามีเจอมงเจอแมงหลายรองเลยอันนะคะเนาะยังก็มาครบพอค่ะเดี๋ยวก็จังให้ได้เป็นตั้งเป็นไข้เลือดออกตั้งเป็นหนาวหนวกหนาวสั่นตั้งเป็นชิคุนกุนยาตั้งเป็นตีนจ้างตั้งเป็นไข้เลือดออกนำนะคะลองตั้งเสื้อในก่อนหลู่ไรฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะในก็เอามาฝากปันกูก็มันก็ถามว่าหยาบเยี่ยวค่ะเป้าฝนตกเข้าในเขาเป้าเหลืองเยี่ยวนะครับว่าหัวเป็นตั้งเลยในคณะพี่น้องเขาค่ะกูลองกูอันนั่นในคณะเข้าอ่ำจังให้หามันเลยว่าพลอย่าไปตกผ้าอย่าไปเลียดเลียดเลยอย่าไปเป็นนั่นเป็นในอ่ำจังให้หามไหลย้อนเปรัวมันเป็นสภาวะฝิ่งตื่นเป็นเขาก็หลุดเลยวางแผนหางเฮียนขึงปองให้สร้างว่าล็อกไลฟ์บอกเขาเหลืองเขาหลุดปาดเขาปุ่มเขาที่เฮ็ดจังหือหนังหือเขาว่าเต็มซ้ำนั่นในก็หลุดเลยขึงปองให้สร้างกว่านั่นขนาดนอพี่น้องเขาค่ะกุ้ยกากาปานตะเหลียวนั่นมันก็เต็มมีลองขึงจากเข้ามาเนี่ยหลุดยอมข่าวย้ำนั่นค่ะเนาะเยาก็ลดยอมลองการป้อการสีเข่าจนจนมันก็เตมีมาก็กะวันหนึ่งเลยเมืองหนึ่งก็เตอ่ำเหมือนกันจึงหือก็ดีค่ะยุ่มยอมว่าป้อเป็นเจ้าให้เจ้าส่วนเจ้าหน้าอันกัดเขียนลงแหลนด้วยก็ตื้นเตหมอวางแผนตื้นเตหมอคึงปองเฮ็ดสร้างลองว่าพลเดตกว่านำเตเฮียงว่าถูกเลยคึงปองเฮ็ดสร้างจึงหือในนั้นค่ะเนาะเพราะว่าข้าวจำเตหมดข้าวฝนยาวเฮาก็หลุเลยหางเฮียนองตีเก็บน้ำไว้ใจมือพองข้าวแห้งแล้งนั่นขนาดนอพี่น้องเขาค่ะก็นั่นแหละลองตั้งอันนี้มันลำลองหลุดได้ถ่อมได้ข่าวเงาให้คึดดันอยู่เศร้าสีโจมองมันก็ว่าตีเฮาจังถ่อมนาหรือเหตุการณ์มันก็ตื่นหลุดเลยถ่อมยาวขาดเนาะบอกว่าสั่งแล้วเขาก็เตะเลยหางเฮียนไว้เฮือตัวตันจอมมันกูขิงกูข้าวนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะตัวหนังสังตัวซัดเว้ยเพราะว่าหูว่ามีแนะนำเดี๋ยวจังเป็นพี่ใหญ่ลงเดี๋ยวจังเฮียได้เป็นน้ำจังถ่วมจังน้อมจังเป็นสึนามิในปลาหวานมีในตัวสัตว์ยังออกมาเนี่ยนั่นน่ะเนาะยอก็โนกว่าอันมีจอมในถึงในลอยเจ้านั้นเคยยังมอมินมากกว่าจูตางมันจังนั้นค่ะพี่น้องเขาเซียนตาเซียนตั้งมันตีออกมาเนี่ยว่ามันตีมีผังหางลองแปลกเปิงในนั่นค่ะเนาะลองตั้งเจ้าในก็เอามาฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาเสียอยู่เลยลองตั้งถ่อมด้วยข่าวง่ายให้คิดตั้งนั้นตีเตื้อเข้มดีเลยเสียเปิดในนั่นค่ะบ่แม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาอ้อมาด้วยเทียงในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะลองเทียงในค่ะเนาะเกี่ยวกับไปลองวัดไว้กับเฮาค่ะเดี๋ยวมาหมอกรัดถึงบ่แม่พี่น้องเฮาเขาค่ะนะลองวัดลองไว้วัดไว้

หูซุนวัย10ปีเจ็มใจในค่ะเนาะพี่น้องขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปันกันจ้อมหน่อยค่ะเนาะแต่เร็วในเฮาค่ะออนกันหรือใจกอดถอมด้วยเพลงความหวานหกถูกใจกันอีดอีก่อนส่งขึ้นมาอุบโอจ้อมกันเที่ยงค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮาเขาเนาะอย่าลืมไลค์แชร์รีโพสต์ปันในตอนการเฮาค่ะจ้อมค่ะนะแต่เร็วในออนกันมาถอมด้วยเพลงความหวานหูถูกใจกันก่อนค่ะนะพี่น้องเขาค่ะส่งขึ้นมาอุบโอจ้อมกันเที่ยงกำหนึ่งเนาะพี่น้องเขาค่ะพี่น้องเขาชมอยู่ที่แล้วตั้งไรอุโบสถตรงตักจอมกันไรในค่ะอยู่ย่อกอหมอกรัดถึงกันเท่าค่ะก็เดี๋ยวเลยหูว่าชมอยู่ที่แล้วตั้งไรกันพองในนั่นค่ะนะพี่น้องเขาค่ะชมได้เพียงความหมันหูถูกใจกันหนึ่งหูก่อนค่ะนะเพียงความหูได้เด็ดเป็นเพียงความปีนางเข็มคำห้องไว้ค่ะเนาะชมไม่อยู่ตั้งไรพองค่ะกำมาเดี๋ยวมาลาดเกี่ยวกับไปลองวัดไหวโหศูนย์ในค่ะเมื่อกี้เขาขาลาดก่อนลองฟิงฟ้าราศีลองล้ำขาด้วยว่าฝนที่จังตกมาจังที่มีตั้งเป็นในขาวฝนในนั่นค่ะหลวงเลยฟังกันไว้จึงในค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะถมด้วยหนึ่งเพียงความอันพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาตั้งหักอ่อนก้นหางลีอําใจตั้งหักอ่อนก้นหางจ้าค่ะพี่น้องเขาเพียงความหูในก็ติเลยยินมาจึงมือปานมือเขาขาก็เล็กซิกอีกอ่อนในค่ะก็เดี๋ยวมีใจที่เสียงห้องไว้หลายๆก็ใจอ่องที่คำห้องไว้แต่หลวงในคอเป็นเพียงความเก่าเอามาห้องเชียงใหม่เป็นนั่งเข็มคำห้องไว้นี่ค่ะพี่น้องเขาก็ติเป็นตั้งหักอ่อนก้นหางจ่าเนี่ยอ๋อสืบยินถ่อมจ้ำกันค่ะเยอะก็ผู้เหลือเพลิงทรงเกียรติความโหเลยก็ไหลห้องเนี่ยก็ลาดมากค่ะเขาค่ะที่เปิดปันพี่น้องเขาเพราะมีเขาย้ำตัวตั้นกุ้ยกาวากำนำนำกติคัดเจอมาบอกลาดถึงพ่อแม่พี่น้องเขาเกี่ยวกับลองข่าวเงาลองวัดลองไว้ลองไปอยู่ดีค่ะกำมาเดี๋ยวมาบอกลาดถึงลองตรงหนึ่งเขาค่ะเจ้าในจ้อมตั้งนำตั้งหลายค่ะอ๋อไปถ่อมจ้ำกันเนี่ยพี่ปุ้งกว่าตั้งหลายค่ะนะสืบถ่อมจ้ำกันก่อนค่ะ

ังฮักอ่อนก้นฮังจ่าเนี่ยค่ะว่าก้อยกายปีโมขาวนุ้นป่าโมขาวนุ้นหยุ่มยำไว้ว่าหยุ่มยำไว้ว่าหลวงตั้งฮังจ่าในภัยก่อมใครมีใครเปลี่ยนก้อยกาก้นกูก็ในหน้าตามันจับหลูเลยว่าหลูเลยเป็นนั้นเป็นในบางปอกมาหลูเลยเปี้ยงปอตีตัวเจ้าเก่าเปลี่ยนอยู่นั่นเนี่ยค่ะเนาะก้นกูก็เตือนหังลีฮังไผ่ฮังมันใครอยู่ก็เหมือนกันจอมค่ะเนาะก็ปอก็แม่ก็ยาก็อูเลียวกันเมเลียวกันก็ยันหน้าตาก็ตื่นดีแปลกเปลืองกันเฮามันเหมือนกันทั้งหมดทั้งเสียงยันบ่ยีนส์อํานั้นก็เจอมันน่ะมันก็ตีมันก็ตีแจกแพกันกว่าซึ่งไหนแล้วมันก็เต็มป้อเหมือนกันนั่นค่ะนะเนาะกอบนั้นแหละลงตั้งซะในหางลีหางจ้าในตั้งในเฮาขาซ้ําจองหางลีล่ะตั้งดอกหางลีหางลีเสตาก็กะนําใจซ้ําอําหางลีในก็เตเลยว่ายําไปเต็มทนไล่กอบนั้นเฮาขาหรือไล่เต็มทนกู 300,000 เปิงนะคะก้อยกาก้นกูก็อํามีลองตียบย้อมหาในก็อําเป็นไรเฮาก็มีตียบย้อมอยู่กลับมาเพราะห่างลิมดในผ้าผ่าให้เอ้ยเนี่ยผัดซื้อข้าวผลจะในลีโก้เนี่ยผ้าผ่าผ้าหลังเนี่ยโหลีโก้เนี่ยค่ะนะยำกันลัดขิ้นไผ่ไว้กินไผ่ไว้ในกล่องพัดตักเสียงเนี่ยลีโก้เนี่ยในค่ะนะก้อนนั้นแหละน้องตั้งห่างลีห่างจ้าในอยู่ที่ตัวเฮาขาครึ่งปองให้สร้างครึ่งสร้างลองปื้นลียันเปว่าคนเฮาขาหู้เมื่อเกิดกุ้ยอําหู้ว่าเฮาขาดีตายกว่ามือเลยมือในและจัดเต็มมากจํากันอิดอ่อนนึงกุ้ยค่ะกับนั้นลองตั้งเจอในเกาหลีเลยคือสั่งลองดีกว่านี้นั่นค่ะอ๋อก็เลยมาอัปเดตมาหมอกลัดลองคืบหน้าลองการที่ยิ่งบวกขานุ่นเลยอําได้มาไลฟ์บันปีน้องเขาตัวก็กับปืดปืนปล่อยเสียงไว้ตั้งอ่อมล้มยกก็ตั้งเพจสวทเก้งใหม่ AM 147 6กิโลเฮิรตซ์ไว้อยู่ในนั่นค่ะเนาะยกก็ออกข่าวตั้งกว่าดีตั้งพระนครศรีอยุธยานะคะตั้งจันจอมมจรวังน้อยค่ะยกก็กว่าครบทบจอมปอเมปีน้องเฮาเขาจะเจออันอยู่เซาถังตั้งเมืองจึงไทยครบทบจอมสังขาเจ้าเฮาเขาอีกป้าปอเมปีน้องเขานะคะเลยมีการตอนฮับตีหลีที่สุดนะคะยกก็เปลี่ยนเลยว่าเป็นอันใจปิติยินจมป้ออําสุดอําเซงนั่นค่ะนะเนาะเอาเขาย้ํา1วันนะคะเลยฮบทบจํากันแล้วก็เลยมีปาตังลองปางอุบโอปังอันหลากหลายตั้งหู้นะคะปางตานไข่หลากหลายตั้งหู้นะคะสังขาเจ้าเฮาเขาอีกปาดังกวนจึงหนังเฮาค่ะอันคึงปองให้สร้างอํามาได้เป็นรองการข่าวตั้งเมืองจึงไทยในเฮาค่ะเหตุการณ์ไว้จึงหึกพองภายข่าวรองอันเป็นในจุ้มเสียคึงปองให้สั่งเจิงหือพองเจิมเจิ้งในเสียเลยอุโอกันกว่าแลกเปลี่ยนตั้งหูกันกว่าเลยว่ามีตั้งซื้อจ๋อเยอะก็เลยตั้งหูดำเต้ๆในนั่นค่ะยุ่มยำว่าก็อันปันเยอะก็อันในฮับนั่นในก็ตื่นแต่มีตั้งเลยฮับผู้ลองอันดีเขาค่ะลองตั้งเลยเหม่งๆนั่นขนาดเนาะมาแลกเปลี่ยนกันมันก็หู้เยอะก็หู้เชียงในนั่นค่ะก็ตีเพิ่มเติมบันกันแลกลายกันเทียงเยอะก็เป็นยงเนียงยงสายตีลีตัดที่กับสืบกับสันกันกว่าในวันตาเมื่อนาเทียงในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะเยอะก็เลยกว่าเขาทุบจอมพี่น้องเขาหลายๆจุ้มดีตั้งวัดใหม่สาธุประดิษฐ์นะคะอ๋อดีวันอาทิตย์นะคะในก็กะเขาทุบจอมพี่น้องเขาเยอะก็เลยเปิดมาเลี้ยงเขาเขาค่ะตั้งน้ำตั้งหลายค่ะพี่น้องเขานะกินป้อมใครจดเจ้แล้วในคณะตั้งกินตั้งยำเลยครับตอนเนี่ยนั่นค่ะเราโยกก็เลยอุบโอกันแลกเปลี่ยนตั้งหูกันกว่าเสริมเสน่ห์คณะพี่น้องเขาค่ะเลยว่ามีดังซื้อเจอเต้ๆในค่ะโอ้ยโยก็สั่มฝนตกนั่นค่ะเนาะให้เธอลองกว่ามาไปก็หยับอิดอ่อนหนึ่งก็กาข้าวกาปานแต่เหลือก็มีรถไปกาก็เคลียร์อีกหนึ่งย่ำผลอิดอีก็เดี๋ยวได้กินยานั่นค่ะก้นอายุสักฐานเท่าในในค่ะในป้อยมันเหมือนมือลุ่นปานซีคิกซอกคอกมีเอ็นมีเฮียงอ่ะเฮียงกำขามเกาหลีอ่ะเขาในย่ำผลอิดเงี้ยก็กำเป็นวัดว่าไอ้อยู่มีกินบ้านเนื้อเหลือเนื้อไม่ว่าจำเจนในค่ะเนาะก็นั้นลองตั้งเจนในก็หลุดเลยรุ่มล้อมที่ถึงลองป้ายอยู่ลีดูสาวเก่าจอมเนี่ยค่ะในก็ลองคืบหน้าเลยกว่าหกทั่วปีเนาะเขาเนี่ยค่ะเสียนตั้งกว่าดังวังน้อยพระนครศรีอยุธยาเนี่ยค่ะโยก็กว่าตั้งเมืองเกาะกรุงเทพมหานครเดะหลายๆตีในค่ะเนาะพี่น้องเขาโยกมาฮอตถึงที่เฮิร์นเมื่อว่าในแคมแลบหลีงามในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็ยินจมในนั่นค่ะตีเลยมีตื้อตังจึงไหนเที่ยงโยกก็อยู่ยามวันตีมีเที่ยงปอกสองปอกสามอยู่ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็ไม่ว่าถ่อมเรียกเกี่ยวก็ไปลองวัดไหวกันอิดอ่อนหนึ่งค่ะพี่น้องเขาลองวัดไหวในในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะกูก็ตื้นใครไหลใครเปลี่ยนตื้นใครมีอยู่นั่นขนาดก้อยกาจองฮู้ค่ะหือว่าย่ำพ่องตะหลิวนั่นเนี่ยค่ะข่าวที่ตั้งเกี้ยงไห้เปิ่นเตรียมหมอกไว้ไว้สีห้องการผ่ายพ่องงำลุ่มพ่องนำในนี่ค่ะกระทรวงมหาดไทยปึงเปิ่นปงความจี้สั่งเฮาเมกดทัดขึ้นหมายฝังไว้กับตัวอันดีถังเทิมเจ้านั่นสีลุ่มพ่องงำเจดังเจเวงเนี่ยก็มีลองทัดขึ้นในปืนตีเผามั่นอยู่ในนั่นค่ะเบิ่งลงมั่นก็ให้เมทัดขึ้นก้นอันต่างเมืองเขาเจออันหลอมเขามาตั้งเหรียญดินเสมาเฮ็ดไว้โหซุนไว้อันออกปันตาก้นอ่ำมีเงาหักก้นผ่านเมืองอ่ำนั้นก็ตีเลยว่าบัตรบุคคลไม่มี
บัตรไม่มีสถานะทางทะเบียนพี่น้องเขาค่ะอันนั้นก็วัด10ปีอันเฮาค่ะฮู้จักกันง่ายๆนั่นในนั่นค่ะอ๋อเมื่ออันเจ้าหน้าที่เขากดทัดนั่นเลยพบหันว่าในหมายฝางเฮือนทะเบียนบ้าน1ปั๊บนั่นใส่ไว้จื้อก้นในเฮือนอ่านฮู้10ถึงปากปลายค่ะพี่น้องเฮาเขาเมื่ออันเจ้าหน้าที่เขากดทัดนั่นก็หันซึ่งนั้นเดียวเฮเจ้าเฮือนมังก็อ่ําฮู้ว่าเป็นเผอเข้ามาอยู่ไว้ในเฮือนเขากำพองซ้ำก็ยิบหมายฟางเสอําฮู้จักเจ้าเฮือนอําฮู้จักเฮือนอันมีจื้อเจ้าเก่าอยู่ไว้นั่นปัญหาเปิงหลงปัญหาเจ้าในเปียสนาลองเจ้าในค่ะเปิงหลงมันเตะมาตีเจ้าหน้าตีไผเฮ็ดหมายฟางชื่ออันกินสู้กินหลับเสเฮ็ดออกปันไว้กับตูอันป้อมเมื่อนั่งเฮ็ดไว้เกิดลูกอ่อนอันป้อมจางเปิ้นมาเฮ็ดปันผู้ฮับพ้องกำแถมปันแถมซื้อก้นในหมายฟางเฮือนเปิ้นมังก็ฮู้จ้อมมังก็ก็อ่ำฮู้จ้อมเจ็มเจ้าในค่ะในอันเขากินเงินมอนกันเสเฮ็ดปันไว้นั่นป้าตั้งเจ้าเขอันเฮ็ดปันการพิษปักเปิงไม่มีก้นเมืองอินเดียเจ้าขึ้นโรฮินจาเขาเฮี้ยงการยันเมืองเจ็มเจ้าในค่ะออพี่น้องเขาเขาค่ะเจ้าเฮือนเขานั่นมือไรฮู้ว่ามีก้นอ่ำฮู้จักอ่ำเจอพี่น้องกันเสมามีไว้ในปรับหมายเฮือนปรับทะเบียนบ้านเขานั่นเสมีไม่เจอกูเลยมีตั้งพิษเลยอ่อนกันกว่าถอนเป็ดอ่อนกันกว่าถอนเป็ดจื้อเจ้านั่นค่ะเจ้าอัญญาถอนจื้อก็กวบอ่ำมีตีอยู่เย่าแลสุกสักใจไว้ในนั่นค่ะเนาะก้นตีในปืนตีเมืองผางก้อนหนึ่งลาตีผู้เอาข่าวเขาว่ามีก้นอัญญาถอนออกกว่าในทะเบียนบ้านเย่าค่ะตัวมันซ้ำกว่าเหตุการณ์ตีเก้งใหม่ตีวันซ้ำอ่ำหูจักไผเตเตแลอ่ำหัวเตไลใส่ขึ้นในเฮือนเผออ่ำหูจักนั่นก็ซ้ำว่าก้นเฮือนเขามี10ก้อป้อใส่น้ำกูมีตั้งพิษในแหละอ่ำจังฮับไว้ใจก็สุกซักไว้จังไหนค่ะบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาคนไทยเขานั่นค่ะต่านๆมันป้ออ่ำเจอพี่น้องป้ออ่ำมึดกื้อจำใจกันเตะๆอ่ำใครฮับเขามาอยู่ในเฮือนค่ะนะป้ออ่ำหาเงินเลยถึงวันหนึ่งมาจังญาติถอนขึ้นเป็ดไว้กับตัวเจ้าเก่าก็อันก้นหลอมกูหลอมไม่เจอนั่นก็มีน้ำเตะๆอยู่นั่นค่ะนะแล้วลองตั้งเจอไหนค่ะพี่น้องเฮาเขาก้นเจ้าในค่ะเกี่ยวก็ไปลองเอาจื้อเปิ้นกวาดใส่ในหมายผังเฮือนทะเบียนบ้านเสเมื่อเหลินป่นมาเจ้าหน้าที่เขากดทัดหันแมนตีในหมู่วันนี่ค่ะตั้งลินแรงนั่นค่ะเนาะตั้งแฟลตลินแรงเขานั่นเว้งกุ้งเทพนั่นเอาซื้อก้นต่างเมืองใส่ไว้ในหมายผังเฮือนก้นไทยมีหมอก1เหง3ปากปลายค่ะเจ้าหน้าที่อันเฮ็ดปั่นหมายผังในนาป้อยจ้าเจ้าเฮือนและผู้ขับห้องปั่นเขาก็ญาติยอบตั้งเสียงมีอยู่7ก่อนี่ค่ะอ้อหมายผังสีขวางก้นต่างเมืองโห7อันตึกโหลดทัดแทงนั่นเขาไข่กว่าใส่ไว้ปันตีหมายผังเงางุ่นทะเบียนกลางค่ะพี่น้องเขาเขาองตีหมายผังนั่นเป็นตาก้นอ่ำมีเฮือนอ่ำมีเย่ก้นอันอ่ำมีหักเงามาในออลองในผู้เตียนพ้องเนี่ยค่ะเขาก็ต่างลาดปันปังกลุ่มลงสะเพียนสภาเตียนพ้องเมื่อวันที่เก่าเหลือนชนเก่าสองเหงไปเศร้าหกปวนมานั่นว่าในเส้นหมายผังเงางุ่นทะเบียนกลางนั่นไหลทัดด้วยมีก้นต่างเมือง2ล้านถึง3ล้านลองก้นต่างเมืองมามีไว้ในหมายฝังก้นเมืองไทยอ่านโหล้านจึงเป็นอันดีไม่เจอตาลองห่มลมหล่อเจอจัดวันเมืองและถูกลีได้ไม่ทัดทองขึ้นลีเอาตั้งพิษกว่าจ้อมหมายมีก็เตะเลยว่ากำน้ำปีน้องเฮาเขาเตะมีไว้ลูกเฮาคาเลยไหวเกิดเดียวค่ะเฮาคาใส่ไว้นะมีในทะเบียนบ้านเดียวค่ะกล้วยกาจ่องปลาเลยเอาไข่มาอยู่ที่ในทะเบียนบ้านอ่ำนั้นก็เจ้าเฮือนเป็นก้นไทยอ่ำนั้นก็เป็นปอเปลี่ยนเมย์เย่าฮือในไล่มาไว้ฮับห้องการเกิดที่ห้องยาไล่ก่อแจ้งไว้เกิดเขาก่อแจ้งไว้เกิดความนั้นไว้เกิดนั่นเพราะเขาค่ะในข้าวตั้ง15วันอ่ำนั้น30วันอ่ำไข่มาอยู่ในทะเบียนบ้านก้นเสียก่อในจึงป่องว่าหลัวนั่นอยู่ไว้ในทะเบียนบ้านกลางอยู่ไว้ดีในทะเบียนบ้านกลางนั่นขนาดน้อยปีน้องเขาเขาค่ะก็แบบนั้นแหละมันจะเป็นไว้ทะเบียนหมายพังที่งงงุนมันพอมีในทะเบียนบ้านกลางอ่ำไข่ออกมานั่นในก็ตีป่องว่าเตะป่องว่าก้นก็นั่นมีลองตรงหนึ่งสังเฮียงเลยอ่ำมีหมายเฮือนจำใจดีไม่เจอเตเตค่ะก้อนนั้นปีน้องเขาจะเจออันไรถอมนั่นสังเจอว่าอะไรเฮ็ดจ้อมหนังอันคาราด้วยว่าหรือไรมีไว้ในทะเบียนบ้านกลางก็เดี๋ยวเลยไข่ออกมาอยู่ในทะเบียนบ้านก้นเสก็อันที่เปื้อนหับพ้องเขาแหละอ่ำนั้นก็นายจางฮะพอเลี้ยงไม่เลี้ยงเขาค่ะก็เป็นปอเป็นเมียอันเขามีไว้ซึ่งนั้นทะเบียนบ้านสีเหลืองค่ะสีอันเป็นทอร์สิบสี่ห้าจำใจในแทงมันเดี๋ยวมีจังในแทงไล่ย้ำมันเดี๋ยวเป็นจังไหนก้อยกาสองหูคาป้อลูกอ่อนอ่ำใจไหมก้นไทยเต
่ไหนก็มันเตะเลยสลักจื้อไว้ในปับนั้นก๋วยเตี๋ยวได้ใส่ไว้มันเตะมีล็อกไลน์มันหลายรองหลายอันค่ะอันคาร้านไหนก็แบบนั้นใครเฮ้ยพี่น้องเขานั่นป่องเจอเยอะก็คือป่องให้สร้างกว่านั่นคือมันปกติมีรองผิดเปิงกว่าในนั้นค่ะเนาะเยอะก็ย่าเปิ้นยกเลิกกว่าทอนกว่าจึมเจ้าไหนค่ะอ๋อลองตั้งวัดไว้ในก็ลำลองเหมือนกันเตะๆวาวาในนั้นค่ะพอแม่พี่ๆน้องๆเขาเยอะก็ย่ำพองตะเหลวนั่นในค่ะเนาะเตมีเกี่ยวกับไปลองจะเจออันเฮ็ดไว้วัดไว้นะค่ะแห่งการยานเมืองจุบที่11เลือน11 2แห่งปลายเศร้าหาอันป่นมานั่นมันเตมดอายุมือปลายปีไหนมันที่11ของใจให้กว่ายืนต่อเฮ็ดไรเอ้าลองวัดไว้แห่งการยานเมืองในนั้นค่ะคัดเจอกว่ายืนต่อเฮ็ดให้นายจ้างเฮอบริษัทนะค่ะเปิ้นยืนกว่าต่อเฮ็ดเด้คึงปองให้สร้างกว่าเตียวอยู่เลยกว่าเที่ยง1ปีจังไหนกดแจ็ดป้ายอยู่รีไว้กำแกนป้ายอยู่รีซื้อประกันเจมเจ้าในค่ะอ๋อก็เตียวมีการใส่ใจมั่นแทงจังไหนในค่ะเฮอหางแห้งเงินแต่คำให้ตัวเงินให้ตัวตั้นกันจอมในค่ะเนาะเกี่ยวกับไปลองวัดไว้พี่น้องแห้งการค่ะยกก็แทงลองนึงลองวัดไว้อันเป็นปอมแม่พี่น้องเขาจะเจออันจะเจออันเป็นพาสปอร์ตเขามาเฮียนลีค่าเนี่ยค่ะมาเป็นทัวริสมาแอลเลย5เจมเจ้าในค่ะก็หลุเลยมีไว้วีซ่าเขาจ่องไปหมดอายุรายงานตัวฮัดหรือให้จังหือเจมเจ้าในก็หลุเลยคึงปองให้สร้างกว่าเที่ยงอย่าไปให้มันรุดย่อมกว่าเจมเจ้าในค่ะเนาะก็ย้อนฝากถึงปอมเมปีปีน้องๆเขาจังในเที่ยงกำหนึ่งค่ะปอมเมปีปีน้องๆของเขาค่ะมาถ่อมด้วยแทงเพ่งความอันพี่น้องเขาย้อนกันเขามาค่ะเนาะเตมีตีไรพองเลยค่ะอ่านข้อความพี่น้องเขาอ่ำต้นคิดย้อนน้อมใหญ่นำค่ะมีอีหังเทียงค่ะแล้วเนี่ยน้องเสียงเมียใครย้อนความปีคำเจิงห้องไว้ตั้งหักล้ำกันตั้งหักล้ำกันในพองคาปีโมจ่ายคำเจิงห้องไว้ตั้งหักล้ำกันมันเปิดหิ้งไว้ตั้งหักในมันล้ำกันเนี่ยค่ะอ่านตั้งหักล้ำกันถอมด้วยค่ะเราตั้งหักล้ำกันอันย้อนมาค่ะเนาะ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะหนึ่งเพ่งความค่ะฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาอันยันกันเข้ามาตั้งติ๊กจอกเขาค่ะในนั่นค่ะเนาะย้อนความค่ะเนี่ยค่ะเจอค่ะค่าหันเนาะขอความที่พี่น้องเขาเตรียมมานั่นให้คอยในฝันอํานั้นก็สาวใต้ในเมืองไทยก็บ่อันตั้งดีพี่ย้อนนั่นน่ะใครมันไปเลยเปิดมดและข้าวย่างก็จําเต็มมดยาวข่าวก็ไปตั้งในลาดในไปทาก่อนนะคะป้อตั้งเปิดที่เปิดปันค่ะหน้าป้อมตั้งเปิดในก็ย้อนน้อมไปทาอันตั้งก่อนค่ะความค่ะก่อนตั้งเปิดความมีสังก่อนไปตั้งเปิดค่ะย้อนเพราะว่าอําใจว่าเป็นในตอนการเพ่งความก็เป็นเพ่งเป็นในตอนการที่เฮาค่ะมาต่อแต่แค่เนี้ยเกี่ยวกับเลยลองข่าวง้าวและลองเลยอันพื้นฮู้แกมตูจึงจะในค่ะเนาะเพ่งความมาเปิดและอิดออดกุ้ยนี่นั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเปิดวันไหลก็ไหลได้ก็ยินจ้วมค่ะที่ค่ะจะเปิดปันจอมหนังคักตอนที่พี่น้องเขาย้อนกันเข้ามานั่นค่ะนะยังตึกแทงมีแทงความเพ่งความแทงตั้งหนำตั้งหลายที่พี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาที่ข้าจะเปิดปันค่ะมาตัวแทงในค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะเลยลาดกว่าเกี่ยวกับเลยลองว่าลองวัดลองไหวเย้าเนี่ยค่ะเมื่อกี้พี่น้องเขาถามมาวัดไหวสีชมพูในประเทศตีไรค่ะอ่ำหัววัดไหวสีชมพูอ่ำนังก็สีขวางเนี่ยเป็นวัดอีสังมันเดี๋ยวมีวัดไหวตอนตาแห้งกันยันเมืองมันเดี๋ยวเม็ดไหวไหวตานั่นน่ะตาในเนี่ยมันเดี๋ยวมีมาในนั่นค่ะเนาะก็แบบนั้นเลยเพราะว่าถามมากกว้างๆอ่ำจังตอบปันพี่น้องเขาเขาในนั่นค่ะมันก็ถามว่าพอเป็นวัดดังพาสปอร์ตเมืองมาในมาย้อนเฮ็ดวัดสิบปีตรงไรอ่ำไรค่ะย้อนเพราะว่ามันเป็นก็เมืองกันยาวในค่ะอ่ำไรในค่ะเนาะมันก็ติดเปลี่ยนเฮ็ดเขาค่ะมีล็อกไลน์ตีว่าก้นก้อนในมีไว้วัดไว้หลายอันเฮ็ดสร้างพิษปักเปิงหมายมีกว่าเที่ยงเจิ้งหนังในค่ะอันนี้ง่ายๆค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมันก็ติดเปลี่ยนเจิ้งนั้นกว่าในนั่นค่ะอ้อก็ไม่พอถามมาเปิ้นลาดว่าเปิ้นที่กดจัดกดทัดเกินจะเจออันเปิ้นซื้ออันเฮ็ดวัดอันไว้เจ้านั่นล่ะเฮียงเปิ้นนํากว่าตีกว่ายอบเขาค่ะล่ะอันนี้มันก็อยู่ที่คักตอนที่เจ้าหน้าที่เปิ้นแทงกํานึงว่าตีเจตอนแล้วจิอําเภอแล้วตี

เปิ้นกดทัดเจิมเจ้าหนังในข้าวเนาะพี่น้องเขาที่เปิ้นกดทัดในนั่นเปิ้นกดจัดกดทัดว่าเปิ้นกดจัดกดทัดเท่าก็ได้กว่าเลยยืนยันตัวเจ้าเก่าว่าตัวเจ้าเก่าเลยอวัดไหวมาเจ้าหือหรืออันถูกแม่นห้าอําถูกแม่นห้าเปิ้นก็ดีมีลองทัดท้องสอบถามด้วยข้อความสอบสวนสืบสวนกว่าแทงเจ้าไหนข่าวพี่น้องเขาค่ะเจ้านั้นในข้าวเนาะลองตั้งเจ้าไหนมาถามข่าวว่าเปิ้นให้อย่างอําเฮ็ดล่ะให้อย่างไรเขาเจ้านั้นอําย่าล่ะในค่ะมีข้อตอบปันพี่น้องเขาเลยเต็มทนเนี่ยค่ะย้อนเปว่ามันอยู่ที่เจ้าหน้าที่พองการฝ่ายไรฝ่ายนั่นในนั่นค่ะเนาะฝ่ายไรฝ่ายนั่นเปิ้นก็ดีคืนปองให้สร้างกว่าในนั่นค่ะเพราะว่าค่ะอยู่ลีค่ะปีโมในค่ะเดลิเฮ็ดฮือในค่ะก็เดแนะนําปันว่าให้กว่าครบทบหมอยากดแจดกดทัดด้วยในนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะเจ้าไหนค่ะเนาะมันก็ดีง่ายแง่มในนั่นค่ะกว่ายอดยาอยู่ลีซ้ําเปิ้นก็ได้ขึ้นว่าถามเฮาเทียงก่อนว่าเฮาค่ะอยู่อําลีและย้อนเปอสังเป็นตั้งเป็นอีสังเฮาก็ดีเลยล่ะว่าเฮาค่ะเป็นต้องคนต้นหากในให้ไก่ยาไผ่มอยาไผ่ฮูในก็ยอดยาอําหายขาดไรก็นั้นเปิ้นก็ได้มัดมีลองกดทัดด้วยเงาตีเงาตีมานั่นโหตีมานี่ก็ขึ้นสูงกว่ายอดยาเทียงป้ายไหลป้ายนั่นจังไหนนี่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็เอามาฝากตอนถึงพี่น้องเขาจังหนังไหนค่ะแห่งการเมืองห่มตุ่มเมืองมันย่านายนาแลนกินเงิน3เฮงแสนแก่ไปลาดวาติลูกเมืองไทยที่ส่งถึงเมืองญี่ปุ่นอันนี้ก็นางยิงนายนาป้อยจ้า2ก็ลาดวาติลูกที่เมืองไทยเสส่งปันตาเหตุการณ์เมืองญี่ปุ่นย่อก็แลนเอาเงินแห่งการเมืองห่มตุ่มมัน11ก็สร้างเงินหมอก3เฮงแสนแก่เงินมันไหลฮู้จังไหนคะอ้อย่ำเหลียวก้นเจออันถูกแลนกินเงินนั่นก็ทบลงตั้งอย่าผึดนะคะลองอยู่ลองกินอีกหลายๆลองกึดคำว่าอยู่ที่ในเมืองไทยผ่ายตรงหนึ่งจอยแห่งการเงินเมืองจอยเทียมเจ้าในเขาไว้อยู่ค่ะก็ได้รัดว่าแต่มีก้นมีการที่เมืองจะปานว่าเป็นห้องการเย็บเสื้อเย็บโคแต่เอาเลือนจนหลายในมาปล่อยจากกำพองว่านั่งยิงก้นใจเจอใครเขาออกในเมืองเป็นเป้าหมายเสียเรียนกินเงินมากคือๆใหญ่ๆไว้อยู่ค่ะที่เมื่อปีกายปนมานั่นค่ะนะเนาะยืนเปิดประหับทำการซึกเซโกนั่นค่ะนะซึกมันก็ห้ามก้นหนุ่มเจออายุอ่ำเข้าเปิงนั่นเนี่ยค่ะเจ้าอายุอันเขาเปิงนั้นให้ถับทำการตั้งเมืองมันซึกก่อนเจิมเจ้าในเฮหลักปลายมาก่อนยาขึ้นก้นอันหยอกเลี้ยงเงินเจิมเจ้าหนังไหนค่ะในปี2เฮงเศร้าหาปนมานั่นลูกตีเมืองไทยตีสืบส่งกว่าเหตุการณ์ที่เมืองจะปานในเสหัวก้นบอก8ปากก็ปลายแง่เรียนกินเงินหนึ่งก็ไหลหนึ่งปากแสนถึงสองแสนในค่ะอ๋อปีสองแห่งปลายซ่าหกในแต่ก็เมืองจะปั่นตกลงหับเอาแห่งการดอกเมืองตาสองปากหกสิบปลายรวยไล่ใหม่ในนั่นค่ะเนาะในเซฮิตจอมเอเนจีนอกเมืองเขาเฮ็ดให้ถูกเมียนให้เขาจอมเปิงมานั่นจังไหนค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะย้อนเปิ้นน่ะในลองตั้งจังไหนเพราะว่าเฮาค่ะหันว่ามาเหตุการณ์ที่เฮาได้รับคนแค่เหตุการณ์จังนั้นจังไหนหนึ่งเปิ้นขึ้นติเลยมีการไล่นากาปล่อยจ้ามันอยู่ยาวในค่ะเนาะหน้าการบางอันก็ลีหน้าการบางอันก็ป้องกันย่าในจังอําลีเนี่ยก็มันก็หยับตอนตาเฮาขาดเถียงอยู่ในนั่นค่ะก็นั้นในเฮาค่ะก็รู้เลยหมอฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะเนาะพี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะนี่ก็ลำล่วงเต้ๆในนั่นค่ะพี่น้องเขาก็มาฝากตัวจนถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเจิ้งหนังไหนค่ะอําเภอกับนั่นก็พอดีออกหวาเย้าในค่ะเนาะพี่น้องเขาก็คึงปองเฮ็ดสร้างกว่าเจิ้งหื้อในนั่นค่ะเนาะเขาค่ะก็หลู่เลยอยู่หมอฟังอยู่ฟังกินในนั่นค่ะย่อก็วัดไว้เขาค่ะเฮ็ดให้มันถูกเมียนจอมเจ้านายอํานั้นก็นายจ้างมันก็ตีตื้อหลีย่อก็นาการบางอันเพราะมันเจอเขาก็ลงเซ็นหมายไว้และนอกเหนืออันดีถูกเลยเลยเฮ็ดนั่นเนี่ยก็หลู่เลยฟังกันไว้จอมย้อนบ่ว่าย่ําพ้องตะเหลือเจ้าหน้าที่เปิ้นออกกดจัดกดทัดเฮาแห้งแน่ในนั่นค่ะฝากฟังไว้ปั่นกูก็กูก้นค่ะนะบ่แม่ปี้ๆน้องๆเฮาเขาค่ะหรือใส่ถอมด้วยแทงเพียงความอันย้อนกันเข้ามาก่อนค่ะหมอกปั่นหลายค่ะ

อ๋อค่ะพอเมย์ปีน้องๆเขาค่ะข้าวย่ำจำมวดจำเซงค่ะอ๋อเมื่อนี้เขาขาดเลยล่ะก่อนลองฟิงฟ้าล่ะสิให้ฟังกันไว้ต่อไปถึงวันที่27ค่ะฝนเดี๋ยวตกลงมาหนำหลายๆพื้นที่หรือเลยฟังไว้กว่ามาไปเอาจองกว่าจอมในค่ะหน่อยย่อก็ซื้อพายางซื้อเหตุฝนจิ้มเส้นยายากับตูในนั้นค่ะเพราะเขาค่ะมีตั้งเป็นไว้ในค่ะเนาะหางแห้งกันไว้จอมในค่ะย่อก็ลองวัดลองไว้ก็ลาดกว่าย่อลองพื้นที่ย่อหลายๆลองหลายอันนี้ก็หมอกลาดกว่าย่อในค่ะฮับถ่อมขึ้นไหลกวนวันตีในค่ะ AM 147 กิโลเฮิรตซ์ค่ะนะห้องปล่อยเสียงหับการคุณจึงใช้ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ค่ะอยู่ซ่อมเขาหมู่ขาวน้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็ไอเซปีน้องเขากวนวันตีในในค่ะอ๋อก็เมื่อไหร่ขอบใจถึงกูก็ดีไว้ข้าวย่ามีกาขันมาถ่อมจ้อมกันตีในในค่ะขอบใจถึงกูก็กูก้นเต้ในค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะย้อนสู้ปันให้อยู่ลีกินวานก้างอย่างเพี้ยเข็นกันค่ะนะ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมประกาศงดเที่ยวน้ำตกเขาใหญ่โดยเด็ดขาดช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้เนื่องจากเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรม

0: นตรีขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐและภาคเอกชนรายสำคัญโดยไทยตั้งเป้าให้สามารถประกาศผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้กุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ทางการอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เกือบ 1,900 คนไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าหลังมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจกว่า 151,000 คนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางวิทยาวาติโฆษกกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ได้ระบุว่าอินโดนีเซียส่งบุคลากรทางการแพทย์ 1,898 คนเข้าประจำการใน7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและไฟไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนกว่า13ล้านคนหลังมีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันกว่า 151,000 คนทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียยังเตรียมศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน 1,691 แห่งโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยและห้องปฏิบัติการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะทารกเด็กเล็กสตรีมีครรภ์รวมถึงผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคหัวใจซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาเว

ไรกาโอบูดาเจอคอลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทาฮะยูลาวิโยชะดิคือนอฮือกากาเชเวออคอตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชะดิคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบูเมวิโยติญิลิเลมุลอกอวิออยาติชะตินาลิตาและสากุมุลอกอติชินนาลิและมพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอรายการอบูดาเจาคอโลวิทยุเรดิโอพอเอ็มติฮิโอฮาสชิคอกิโรเฮิร์สเตไลพองาฮือลาฮุคอตอกเอเชวิโยปือตาเลกานิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติพาต้อสาเฟือดะตุเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติพาโลนากาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สคอ0 0 4โทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอลุออกคือปือตาและออเลมือทักขไกติแกพอนาแล้วลาหูปูลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

Obu da ja ya ni mo la ko te po tho ka da ja vio nyo ya cho ko lo nga hu te po ko ga mi la le o cho pa u pa lu che ta vio vio ni la hu ya te pha ge o rai ka obu da ja ko vio ko lo nga hu ga phu ga mo da le o ko ga ko ka da ke che vi tha pa to o ro pe te ga le le cha ta u yo ya vio ko lo la se ja le rai ka obu da ja ko vio ko lo ha yu la vi โยมแม่ฮับยอบยอนีละหุยะคาพ่อชิพอลุเชตาเวคาคิเพเชเลเตกาเลเลทอกาจ้าแม่ดอแม่ซุแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชียวลาจะได้เจอแหลงอ่ะคือให้มีกอคโลกามุยิคอยามาปือฮิวิทาปาตอลีมุยิคอยาคาสปอตอลาตาเวอานาอากอติปาทะเนคือตอดะและปูกากากิจอโปเตกาเลเลกาจาเวดอเวเชเวจอวิเตเจเลเลพออายิเตเลออาชิยอโตยอยะกะทะคะแดนิหาสาดักิสิแมอโลโกเชสาจอสาปือวิออจึเตผาแต่ฮอตาวิมาจอเจฮึกาวิโลกแออาชิยอโตยอกะจาแลกาติยูเวเตคะเจติจอวิจิแมยะโกยะนิมุลากอวิออยะกะเลจิริซอคอลุแลสปือนีนีกอกะมีลาปือเลสปือตินีอยากไปเปิ้มแม่อยากหยอสปื้อนี่หยอคลอคลุเราวิโยอยากนี่แหละก็หาป้าสัทธะบาหาเปาคลุเลยอยากนี่วิโยอยากแหละนี่ชินี่นี่กับวิโยอยากนี่แหละวันเผ็ดวิโลแม่และจะขอโทษกันนี่หินี่ชะขอขออุ้มขอหาวิโยวิโยนี่ละหุยติเผาตีนี่เลเลมุหลอกก็วิโยยาติชะตินาลิตาแล้วสาวมุหลอกก็ตีชินาลิทักกายตีนี่เลเลงาคือละหุข้อไรกาอบุดะเจ้าขอโลตอกเชวิโยวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสชิคอกิโลเฮิร์สติไลพอปื้อตาเลยกันยี่พ่อติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกะไลสุติตอกไอเชวิโยอวิยานีลาหุยาติภาลุลาและกากากาหมอวิลโกอชอปะทะกะแปปีไก่แพวิโยกากากดไลค์กดแชร์ติแลลีนี่คือลาหุปูลาหุติแกออกาปิดักไก่แพวิโยและชเวอโคกายันยเวอยากาติ๊กตอกเป้านาคาโบช็อปโกเวติ๊กตอกออโคโลกาจะได้คืออ๋อจะใจไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยติดต่อเป้าวิงาคือราหุยากะอ๋อชอบปาถะแปปีแพวิโยกาการีโพสลาแหละเหล่ละนอเปื่อยนิมาสอฮาเอติภาปีละเพวิโยและอย่างนี้มันหลอกกวิโยยากะยูเวลาตาวิซาตาติภาไลรอจอตาวิโยแม่งาคือติแกอ๋อรอเปื่อยติรอยูเวลาและกาดะเจดะกิตุเวลายะนิงาฮุมเมียวคอลุแพกิเชเวออเจอยามูชามูหยิมกะมหอพ่อจาดะวิสาตาออรอติพัชชาออร้องาฮุติแกยูเวลาและกาดะเจดะกิตุโยแมจุยจอปากรมอุจุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแตนิแลออรอซาตาติผาปิกาลาตาเวยะนินิชินินิโกฮาปาสะเทบาฮาปานิฮิงาฮาคอชกอคอคอลุงาฮุไทมิกอคอลุข้าพ่อชื่อพ่อลูกกามุยีจอมาลอหรือเลกาติกาติติแลมุยีกาลามาจากิตุโกเวลอแมยันตาเลอนี้ชื่อสนี้ก็หาปานี้งาหาขอชะก็ขอคาไกเจมุยีจอมาเวเลลือเลกามุยีลามากิตุเวแลเล่มัวภาคอีสานอ๋อฮอติตอพ่อและมุนีตอพ่อเจเตียแลเลียวเกาญูพ่อกอลุลาตุโยเจเฮียกว่าไงฮือจุยจอปากรมดุนิยมวิทยาพ่อยูคือปีลาวิซาตาคาสนิเวลโกยันทอกาเลี่ยงอ่ะคือไทยมียวนาติตอพ่อกามมุยีอาจจะยอยาลาลอลียันชอติฮาวิออคอลุออชเปเซเคแตกาตาวิเจเลี่ยงอ่ะคือไทยมียวนาติตอพ่อมาวิเลจังหวัดเมฮอซอจังหวัดตากการแพร่เพชรพิจิตรพิษณุโลและจังหวัดเพชรบุรีตอพ่อเจปื้อตาเลกาลีไทมีเกือภาคอีสานติต่อพ่อเตฮาเวียขอเชเปเซจิแม่ไทมีเกือก็จะติต่อเตฮาเวียสุเชเปเซไทมีเกือมุนิต่อพ่อฮิเชเปเซไทมีเกือฮอติต่อพ่อลาเชืออาดามาเลเอาไทพ่อกะเตฮาเวียขอเชเปเซเจและกุติพ่ออยากยิ้มยิ้มจอมาโรเมเลียวเกาญูพ่ออาแกเตฮาเวียขอโลฮิ

สเปเซแตกาตาวิเจเรียกุฏิพ่อเจ้าจอมาวิลอแม่เรียกแขกว่างาคือไทมิงกอคอโลนิเวติยาธามุยิเตพาแล้วอ้อพ่อเตเลออนาพ่อตะลาจุโยจิแม่เยก็ยันตาเลนี่ชสุนี่ก็ฮาปาคาไกงาคือไทมิงกอคอโลเตกาติติแล้วมุยิลามาจากิตุโยเจเตกาติติละก็มุยิอาเจก็ยอลาตุโยยักขากะมุยิมาจอวิมาเฮเลไลกาไลติยอคอโลมุยิกาจอมาเฮวิโยเจลาปะตอมุยิขอยอคอโลละจลาฮาแพตอลาเวออเจเตพาทานี่คือตอดะและฟารากโอปูเลติกาลิลิกาซาตาพอหะยูเวออคอโลอาชิยอตุยอยะกัตถะคะแดนหะซาดักิสิแมหะวิออวิออเนระหุยะติภาโองาคือซาตาพอนิเวติยาทากาลาตุเวเลซอปอวิออยานิชเสนิเลซอปอรกนิชเสนิเลซเปเซนจอเวเลซอลอกวองาคือมูนอมึกือฮาปาพอฉันยี่แต่ยี่ป่าจุยจอปาเลยยูคือฉันแต่ยี่กาวิแลเรียงาคือไทมิงก็ออกโลตาคือและตาวาเลปีปาวินะงาคือไทมิงก็ออกโลชอเลตาคือและตาวาฝึกแปตาวิจอวิแม่เรียกก็ปุระทาลอกว่ามุยิคอยาลอกนะเลยตาวาวิโอยาจมอวิโยมุเผือวิโอยาอาจจะไว้เวนาเลยสมกับวิอยากอลุยอลาโกมเพอวิอยาเลมอแลตาวาวิอยามากอมอวิโยเมมือไหนไวจาเวแม่เลมกับวิอยาชอคือผมเพอวิอยาชอตาวาแกอาจจะมาวิเจยักฆ่าเลกาลาตุเวซอปอนี่ชเสนี่ก็หาปานี่หิงหาขอชก็ขอวิอยาจุยจอปาเลจุยจอปานักวิจัยดาราศาสตร์พ่อยูฮูวิตอคอนาเรียออมแมร์ล็อกูวันศาสตร์วันศาสตร์สารทวิสุวัตโกวิเจวันสารทวิสุวัตโกวิเจอาจจะมาโยปิดะลอเลวันสารทวิสุวัตแมวิจิแมเรียออนี่เชเวลตาวาและตาคือวิออยาเฉลี่ยออยาคาช่วยกวิเจตาวาเรียติชินชมูตาคือไปชนิชมอยากตีนิวยอร์คโลนิชอชมอจวิโยเรียกว่างาคือซอปวิโอยาตาวาเลตาคือวิโอยาแปวิโอกาเชลีโอยาคาช่วยกายวิเจเลตาคือเลตาวาคาช่วยกายวิเจแม่อันนี้จะให้แพ้ไปแล้วเรียนวิจัยดาราศาสตร์พ่อวิตอคโลโกแลวันสาวันสารทวิสุวัตแตกูวิเจแม่เรียกให้ก่อนยิเวติยาธาเรียมีเกิดชะเดสอโคโลปีปาวิอ่อเจ้ายากาลาวิเจแม่เรียตาวาเลตาคือออยากคำใหม่เตียละกูแลเรียมีเกิดโคโลอ่อเจ้ายากฝึกแปวิอ่อยาลุยวิเจแล้วก็มีเกิดติคูบาเรียยุโรปติต่อพ่ออเมริกาพ่อรีแอฟริกาพ่อลอกูแลเรียยูฮือเป้าอ๋อเจ้ายาปีปาไกวิเจเรียกแค่ว่าอ๋อเจ้ายาปีปาลาวิทยาธาสภากาวิอยาคนนั้นเรียออสเตรเลียมีเรียมกาวิอยาหรือเอเวเรียออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์แอฟริกาเรียยูฮือมีอคโลสภากาจิวิอยาหรือเอเวเจเรียงาคือแท้มีแล้วก็ฮอยาล่ะฮอวิอยาอยู่เรียสภาปีวิอกาวิอเรียกว่ามาสุนารียูเกี่ยวสภากาวิอยาโกวิจิฤดูใบไม้ร่วงโกวิจิแม่เรียกแค่ว่าสภากาจิวิอยานะเรียกแค่ว่านิเวติยาทั้งอ่ะคือไทมิงกอคอโลซอปวิอยาแหละมูนีเลมูซอนาคอนาริสนาทิธาเลมูนีตอลาตุโยเจคาเตแลมูนีกอลุเอเวกัมเผอเป้าขอนาริติชเซนาทิธาลุเอตุโยเจอยากงาคือไทมิงกอคอโลกาเลออเจ้ายาฝึกแปวิอยากอกาลาวิจิแมมูยิขอยาปือลาพ่อเชเวนาติปอแลมูยิขอยาปือลากุมกะวิอยากอลุเอเวเลชกาซอปอนชเซนิโกฮาปาวิอยาคอโลเลตาวาเลตาคือเรียกออยาคาช่วยไกวิเจแต่ก็แลเรียกวิอเนี่ยละหุยติภัทะออลอสาตาติภัยอยู่เวลาแลจะเคชรากาลาวิโยแมมก็จ้าเลเรียกชะกะดะวิสาตาโยงาคือละหุยายาเนยานุติภาชูมูชูเมียวกังกะใจกาวิชติภาลิชเป้าสาตาอัจนาหิแมเรียกเราก็จะได้คือเขตบริหารพิเศษมาเก๊าพอเรียกงาคือยาเนเรียกมหาวิทยาลัยฮิเชวิอเลมุติขอ

เชวิติภาถาพอเลลัสมะวิเจเขตบริหารพิเศษมาเก๊าพอเลกากาจาเวกากาเวนาเลกาติเวพอเลลัสมะวิเจแมยันตาและนิชเซเนโกฮาปานิฮิงาฮาขอจักขอวิออยาขอลุคาไกเจเลสมะฟูมาปุจิแมลินชเซนีโกฮาปาออคอลูเจติจิแมลิคเตลเว็บไซต์ออนไลน์พ่อพอเลลาสมาวิเจยากอเว็บไซต์กรมการจัดหาเงาออคอลูลุยและออบังมีกากระจายวิโกเวติข่าวนาลิติกลุยแล้วกาติคาโลรายละเอียดติผาจากวอลเลจสมาเพวิโยยากอฟูดีเจโกมาลิมออบังมีกากระจายวิทยาท่ามาโดมังกาวิติจิจิปะฮะจะพูดจะเพวิทยาท่ากาดักตัวโปฟูดีนาลิติกาวิโอฮิเลสฮาบะวอวิเจยากจะปุริมาพูเกลเลกอลาวิชอมาวอวิเจติปติบริษัทเลนัวเขตบริหารพิเศษมาเกาลียูฮูเป้าโตลาวิเจยากจะแล้วมีต้องมีเลขกรมการจัดหางานพ่อจ้าดาเลกิตาวิทัปตอชูฮิเลฮิจาวิติผาถาดอฮาดอคิดูมาจอวอลีอลอกจะวิอาจุยารัฐบาลมีต้องมีจ้าดาเลกากาใจวิโครงการติผาแผวิทัปตอยากจะได้คือคาเปนชะกาฮึวิเจเลโน่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าพ่อนาเลียนิชกาฮุวิเจเฮโกกากาจาวิอามามากาเลียโกโกเลียอาจาตูออชออเตผาชจาวิเจดอตูเวโอ้ยน่าเลยดอตูวิโอ้ยก็ไปอยู่เลยเลยดอตูวิเครื่องดื่มเต้ผาชะตอวิเจเลยอ๋อชะอ๋อจ้าตูดอตูเต้ผาชะจ้าวิโกโลน่าเลยพนักงานเลยติชะกาฮือวิเจและเลยแค่ชะโลลาวิถันยะหาซาเลหาอยู่เวกางากาเจจะไปแลเลยใส่ลูกคอโลกาติวิมโลแม่เรียกแค่ว่าจ้าตูดอตูแค่ชอเรียกพิเศษนะ VIP ฐานยะหาซากาวิกางากาฮือวิเจแม่เรียกว่าฮาปาฟาเจ้าเนี่ยนิเศษเรียกอโลฮาปาฟูดะจาเรียกง่ามืออ้อฮิเศษฮากอดสบะตาเลียวสมือติฮิง่าฮาสชงาบะขกายจิแม่ฮาปาฟูดะจาลอเลติฮาปาเวียนะเรียกแค่ตีเลเชกือตีและเรียกนัวเชียและกาติวิอยาคโลออกาตินิเศษปูชุจาลาวิจิแม่แค่ตีเลเชกือตีกับปีลาวีและลีจับปุริมาเกโกวิกะโตลาวิเจยากุลีสมะเพเวยูฮุวิชอลแลเลฮอคายามิกะฮุวิเจยะเนอาสันชะเตขอตาเลเซชะขอโคโลวิจิแมเซชะเตขอเผอลาโกโกมาเผอเลชุเซชะขอโคโลเจกุฮาวิทาปะตอยากุลีมหาวิทยาลัยลีปี4นะอเลมุติขอฮิเชเวติมุทะพอเลลาสมะวิเจฮึกาวิแลลีแฮปาคอยอปื้อเวกาละคอยอปื้อเวติผาถาลีฮึกาวิเจคือกอใส่ผ้าใส่มากะอึคึมคือเวชอติผากะเผวิเจแต่แน่เราก็เผวให้เลยแต่แน่เวลาเผวเลยชุมาคือเราให้เลยแต่แน่เวติหมูเราโก้เลยเฮโกอึคึมคือเวติผาฮึวิเจแม่เลยเอาวิอันเนี่ยละหุยติผาเลยชอบเป้าป้ารู้เชตาวิกะยานเนติผาลีชุมุชุมิโอกังกาใจกาเวลาโกเชลเลยงะฮือลาหูยาโอปูดะจาเวอยาเพวิโยเลสาลือเลกะแฮปาลีแฮปาโคกะกอชเวลอกุแลลีลือเลกะเลกอดะจาเมเลอามาติเลโกกออะแฮปาลีแฮปาโคมาโกเลกาลาลีกาลาคอชเวลอกอกัฟกะอัจกอดะวิเจยะกงะฮือลาหูยายานเนยานยูมหาวิทยาลัยฮิเชวีปีซีออคโลเชวิชอติผาเลเขตบริหารพิเศษมาเก๊าโกวิพอกังกาใจกาเวลอกุเว็บไซต์กรมการจัดหาเงาคลูลุเอและเลียนคือลุยและจะสมัยเพวิโยเลียยันตาและซอปอนิชเซนี่ก็ฮาปะคาแกพอเลละสมัยวิเจแต่ก็เลยเลียวเวียเนี่ยละหุยติพัทธะอบังมีพ่อกั้งกระใจเวอรอติพาน่าเลียอยู่เวลาเลงคือเวียเนี่ยละหุยะเลียนี่มาพูเลกิกาวิชติพัทธะเลียอรอสัตติพัทธะเคอาชลากาลาวิโยแม่ก็จ้าเลียเลียติลอกกิสาลียันิกาสัตตากาไล่ลอยอยู่เวลาตาวิโยอวิยาเนี่ยละหุยาติพาโอชเบโกยาไอโดเอติพาทาบีตูโลตูวิโอเจติพาเฮใจสิวิโกมายาปายามีเลสติมาจอเลนีมาเลมาอยู่ติกาวิโลโกเลลูกไกสิไกเวมาจาแมยาเนี่ยยาหนัวคอโลเลชดิคือเชซาจอซาพ่อมอสละอูโกเวนะอะโลเลสาตาชเดลอถานิเวลกวยาเอดวยติพาปูดอฮาดอคิจาไคมอเลียกโกงาคือไทมิงกอคโลยาเอออกาวิโอคโลเตกาชอชูลิไฟฟ้าดอเวโลเจชูลิไฟฟ้าชอเวโลเจแมเรียกเตและจุดิคือมอเวเลยาเอยาเนอาสาติชเซขอเวจิแม
เลยติดเชื้อขออาสาเนเจ้าเวติดเชื้อขอเจติกาชูลีไฟฟ้าติผ่าเฉาะและร้อนอยู่เวลาเจเลยปุถุหากาจะเลยย้ายออกเฉพาะรูปุยโยเวียนเนี่ยละหุยติผ่าชูลีไฟฟ้าแล้วต่อมาเฮจาวิโยจะดอเวติยาทาลีอ่อยกาจ้าละก็เลยอ่อยกาเฮจาสานิโคติกาจอมาจาวิจะกุมาเฮก็ย้ายติผ่าเลยติปอเลยจะรอละก็น่าเลยอ่อยใจเวติปอปุติปอเลี้ยชอกาวีดอกกาวีนิมาอู่ที่จอวีนะเลี้ยอยิใจตูเลี้ยสานิโคตินคือมาวีจะก็มาชุลิไฟฟ้าออกคอโลหรือเลกาลิชุลิคืออยิจ้าเพื่อวิ่งจะได้พากะเกาะพ่อคือเวลาเจขามามาก็ตูจอเลี้ยเลี้ยดอนิแม่เลี้ยวิ่งเนี่ยละหุยติพาวอยากก็งาคือเอาไปติพาทอกะย่าไปย่ามีติพาทะคดีนิแม่เลี้ยวล็อกวองาคือไทมิงกอคอลูมาโกเลี้ยมิงกอคอลูไลมิออคอลูทอกะจะได้คือเวียวย่าคอลูแลย่าป่ายามีเลี้ยอยิจ้าปื้อเวอเจอเตผาทะปะตอย่าป่ายามีลูกไก่เสกไก่เวมาจากไก่ปื้อเวียวเตเตโกย่าไออาสะเนจ้าเฮเลี้ยติชเซคอชอม1คีฮิเชเวเลม1ล่าม2คีฮิเชเวนะมอปลายกับมากะเหมอต้นเจติเหเวเรียกให้กาชุลิไฟฟ้าฉอวิโลเจเลชุลิไฟฟ้าดอจาวิฉอจาวิย้ายติผัดเฉลยอชพุเรียกฮักเรียกให้เรียกกุ้ยกับวิจกมาอชพุปล่อยเวอเลมือละโกเรียกอชพุปล่อยละโกสร้างหัวมาหัวละโกอเลมือแลซาเลวิแม่เรียกกูย้ายยันเนติผ่าอปุกะดอหาดอคิดตุคาบีจอวิเลชุลิไฟฟ้าเรียกจะได้คือย้ายดอวิอาสติชเสกขอวิออกคลุกะหมอวิเจแต่กูแลเรียกงาคืออปอยติผ่ายาปะยามีไอจอวิยากาติผ่าล็อกกูแลเรียกยาปะยามีไอถาสติคาเดปิแม่เรียกคาเดไรยาปะยามีไอถากะคาเดนิหาซะแม่ฮาวิอวิอเนี่ยละหุยติผ่าจะได้หลอกกอกไอสาเรียจะได้คือวิอยาเรียอาจุยาหน่วยงานราชการก็วินาเรียอาจุยาสานาออกคลุหลอกก็แลลงทะเบียนเวเรียผู้บะขอล่าก็แลเพจเฟซบุ๊กลงขอเรียกลงทะเบียนเวข้อมูลกือเวจะใครได้พาแลเรียหน่วยงานราชการพ่อมาเตจิแม่เปื่อแลเรียเอกสารกายื้อเวแต่ก็แลเฟซบุ๊กไลพ่อเยวิชกะมาจอดเจไงๆก็ก็เรียกอาจุยาราชการสานากติกหน่วยงานออกคโลแลเรียผู้ขอล่าเวเรียนคือผู้เกือบวิเชอร์ก็ขอลาเวไม่กับนพุทธิดีก็ขอดูจอเวลอยากค่ะเฟซบุ๊กเพจเวียขอดูการลงทะเบียนเวก็เลยจะเข็ดผ่าหน่วยงานราชการเรียกจุยาสานักติปะก็เลยจะเข็ดกูหลุลาวิแลต้าตีเจเลชแลฮิแลฮิจ้าป่าวิจุยแขกค่าเจติผ่าจีแม่เพื่ออะไรเฟซบุ๊กเป้าไลน์เป้าไลน์เป้าเรียเอกสารติผ่าอายุเวบัตรประชาชนเรียกขอนวุศจะเข็ดเยนบะเรียกจะเข็ดผ่ารอลากต้าปีเจอแล้วก็หน่วยงานราชการขอโลเรียFacebook Messenger พอติแลไลน์พอเอกสารติผามาพอหาเจเรียกให้กงาหือวิอเนี่ยละหุยติผาทอเรียสติตะแม่จะบึนยี่ห้าวิอย่าคอโลฮีและฮีจ้าป่าเรียกแป้จ้าวิทปะตองาหืออาสติกอคอโลกาเรียกจ้าลาดอวิหาวิโกวิติแขออกคอโลเชียวิแม่เรียกจะบึนติจูวิอย่าคอโลใครติเรียกก็เรียกนามาเรียกนามาอบฟุตาลาวิทปะตองาหืออาสติกอคอโลเลยติมูลิลิทักะคือเอเวโกมาลีกาจากาดอวิอคโลลีนามาอบฟตาลาวิทปาตอเฮโกฮิเลฮิจาปาเลจุยกไติผาจอลาวิกาลิเตคาปุติคาติลาวิทปาตองาคืออาสติวิอยาคโลสติกาตาวิแมเลยวิตาเลลีชุดนี้คือกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เวนะเลยอฮาซิลีเลซิลีอฮาทอปาเชกาชูโอฮาติโลถอเลติกาทักกุฟุปมาจาเวกุมาอยากคาลิชติผาจอวิเจติผาจอวิเจเว็บไซต์คอพอและเลซีรีส์โอฮาติผานะพอเวนะเลอวกคอกือเวเคกงาคือเคมมียาเราก็ญีเวนะเลอาคาลิกาญีเวโดนะโดวิทปาตอญีเวนะโอแต่เราก็เลชเวแลเลงาคือชอยาเวจุยีข้อวิสวิจิกมาเลี้ยชอยาตุคอลุชุติโตลาตาวิจุยข้อวิสวิจิเฮโกเลียงคือไทมิโกคอลุชติคืออายิกาติเชวิจิแม่เลี้ยเว็บไซต์เลี้ยซีรีมากุออฮาติผาชุมอกข้อวิลาเลกือเวเลี้ยชได้ผาทาอายิติตุโยเจมือกับมือและก็เลี้ยทอข้อกับเพกุ
แพกือตุโยเจแม่เตียลอกลิขสิทธิ์เลไผไซเบอร์กะแพวิเจเรียกกันว่าคือไทมิงกอคอลกะกุเชเวนะเลเว็บไซต์ไล่มาลอกฮุบ

对都有这，你哦，如果เผ็ดจะได้ผ่าเลยไล่กาเวน่าเลยชูพูปืนเลยเตียเวเลยอยากค่ะอยู่หือชูมอคลิปวิดีโอซีรีส์ได้ผ่าเกาะข้อเฉาะเวเลยกือเวเลยเฟซบุ๊กเป้าสกือเลยพูกาจ้าตุเตเวจะแค่ได้ผ่าเลยชูเสพผ่ากะอยู่มอแล้วก็เลยฮีเซบะมือเลยถอคอกะอ้อขอคากะอยู่หอเผ็ดวิเจเลยคือว่าวิ่งอย่างเราอยากได้เผาง่ายคือซีรีส์ออฮันยูเวกาเลยอามาก็เลยซีรีส์ออฮันยูกาเลยง่ายคือนี่แล้วชูโม่ออกแต่วิ่งเสพภาพวิมอทันจอลลี่ชูโม่ข้อเลยเกือบได้เผาแล้วก็มันจอลลี่ชูวิจุยข้อวิสอวิจะก็มาคือว่ามีวิ่งเลี้ยวค่ะก็สะกดไหมพอพี่วิยาวินาเลยคือว่าง่ายคือเราอยากได้เผากะเลยแต่ยาวิลโก้เลยอักเลยงานยูเวตกดาวิโยเลยอยากค่าเท่ากับชูเลยออกฮัตติมาซิลิติมาทอกาทากากุพุกาปืนมาจาวินาเลยคือว่าอุชุมอคอเลชอเลอเลยยอมขอกือเลยคิดแพทย์ต่อลินจวิชอชอยาวิจุยข้อดาวิสอวิจิแม่เลยคือก็มีวิโอเลี้ยวค่ากุแม่ค่าสกัดข้อพิจอวิโอแม่แต่ก็แลหอวิโอเนี่ยละหุยติพัทธาเลยแพทย์เชวิโอรอซาตาติพางาคือเตียเลเลกาเลยออกเจ้ายาค่าสกัดมีแพทย์ตัวปุนะอยู่เวลาเลยอวิโอเนี่ยละหุยติพัทธาจะเคสละกาลาวิโยแม่และเลยชุดที่คืองาคือที่คือก่อนเจียเลลิข้อก่อนนาสาเรียกความที่คือไงคือก่อล่าแล้วบาโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาโกเลียบาสวัสดิการแห่งรัฐออลอกาเลียอาจจะก่อรุ่ยแล้วออลอซาตาติพากุมาลาติโยเรียกว่าไงคือออเวียนเนี่ยละหุยาลิข้อติเกนาสิแม่เรียกลิข้อนาเชวิโอยาวโคโลนอคือนากาเวดอจเวเรียลิควายติพัทโกะรอลุลาแผ่แม่เรียกก็จำมอเลออยาลาเวคัสนะพอลักไอตุโยเรียกก็ชิดิจังอ่ะคือลาหุยากะไลคะเรียจัสลาทิจัเชียวรอแม่เรียไลคะกะจัสอจัตุลาทิกูให้เชียวรอเรียงอ่ะคือลาหุยาคติคะเรียคตินีจัสอจัวิลกุกะจะบอกป้าเวงาคือลาหุยาถากูปีกาปีกาวิลกุกะทุลาเพวิโยเลเตขอติปอลิงาคือลาหุยาคอโลมือตาว่าตาวิอสอนยุติผาเมลาวิลกุจัสจาบูชิมปอยกวิติผาติลาเชวิโยเลขกจะขอวิอยากะงาคือมือตาว่าตาวิติมีแฮคอโลเลจัสติผาเมลานะเลพึ่มืออัพเพสามาเมลาเฮก็จัสจาวิอยากกไกลวิโยเรียกเฮก็จัสจาวิจ้าดาวิลิคอเลติแกนาสิแม่โบลาโซโควิจิแม่เรียโบลาโซไลกากาวิลิคอเพอิโยติแกนันสิแม่

那给不必哟嘞，这是咱不亲不他咱的为了考试的不脱噶，一个这里哈吧，打来个是跑了过来，但是了过得卡，给有还美丽，这是咱为嘞一个，这里是不考你嘞啊，回了不就叫我考了噶，这是咱不亲不他给都哟，姐妹啊，这叫干嘛搞货呢？得怕卡的古拉巴拉打为哟，也看我都古提跑噶，也一招了嘞。ยาข้างาสาระจะขับโยงาวิอตาติเลยตีจุดวิโยแม่เลี้ยหุยลาบุพอยาก็งาหัววิอเนี่ยละหุยาข้าพ่อข้าพ่อจะสอดจะเวจบเป้าเป้าเวงาหุระหุยาถากูปีป้าปีกาวิลกุกะทุลาเพวิโยเปื่อเลกาเลี้ยแม่นะเมทอดิสก็เวเลแม่นะคะเลแม่นะอ๋อเมทอดิสตัมโบแม่นะอำเภอจีดาวจังหวัดจีใหม่ออกคโลกากาลาตุเวฮาปัสเสะนี้ติชาปานี้งาหาขอดชะกอขอจะสจะบชิมปอยติตุโยจิเมเลแม่นะเมทอดิสเลแม่นะอ๋อนะเลงาคือออวิออเนี่ยละหุยาจะสจะบชิมปอยติไกตุโยจิแม่มุซอกอนาริตาแลสาวุมรอกอติชินาริทาลอโกเลงาคือออติแกจะตุโยเจเลจะสอจะไกตุโยเจแม่เยกอวิออเนี่ยละหุยาโชปาอุปาลุเชตาวิทากะกุลาปาลาวิจิแม่เลงาออตัวกะกุลาปาลาวิออบูจาลีฮาปาสุเซญีติชาปาทาเลสปุขอนจอเวแม่นะเมโทดิสโกเวจิจาวอคโลกาจัสจาบุชิมปวยติตุโยเจแต่ก็แลเลจิจาวสาระลิฟึกาลาตาวิโยวะลิอบูจาลิกุลาปาลาวิอคโลอวิอเนราหุยาติพาวจาเลกาลิสาตากอกิสามฮาวิอวิอเนราหุยาติพาวชิดิจิเลงาฮูชัวชอติเมียวิติพาติพาวิจาวิลกุกะคะเดญีลึวิจาแมดะเกวิไซกะโจเลมะดะเกวิไซกะโจวิโยเลชัวชอติเมียวินะนูฮูกะพูจอเลติปอปอเลลูกขอสร้อยจาวิโอ้กูดอวิแม่วิจ้อยไม่เลยโอ้เลยมือหุกมือกะแล้วย่าวิปีจีเลยนะไม่แลเลยวะขอสร้อยตีเสมาวิหุกมือนาเลยจะเคยตีผ่ากับหมอวิลอกกะจามาซ้อมแม่เลจะเคยเจที่ไม่อันทารีชาวจีไม่ออกเคารพหมูยอก็เวเลสันดิอู้หมูยอก็เวเลอู้เวเวลาวิเจคัดแต่ละซอกขวานเลยชี้ชี้ติดโซอะไรอ่ะผู้มุสติกอ่ะเคารพกระโดดเวซอกพี่อันยิวิชาตินะถ้าเราก็เลยอู้วิโดจะก็มาสาลายเลยหมูยอกะชิบุอสติยากติต่อรอโดวิจิสาลายโดวิจิเลยนั่นน่ะเลยเตียพี่วิทัพปตอยากคัดแต่ก่อนยันยิ่งเลยอ่ะแค่ชิพาโลเจปทุกไข่ติ้วไข่กัวจารุเอเลียแค่ชิพากาอยากก็จ้าตุดอตุติพาวิจ้าติจ้าวิกาเรียกคาเดนี่แม่ดาวิกาจอเลมาดาวิกาจอเวลอเรียกใครแต่แล้วมอฮกือใส่เรียนัวมหาวิทยาลัยเมโจเผาเจก็มาห้อยสือหัวเรียห้อยสือหัวเวอคอลุห้อยสือชอออกูจอวิวาเล่ห้อยสุดเลยคือแต่ออกข้อก็ชี้เนี่ยว่าวิจอวิคุณมาคือแต่ละว่าวิห้อยสุดหัววิวุ่นละเลยจ้าวิจิคือแต่ง่าจ้ากิง่าจ้าละเลยตีมาไม่ปวดทุ่นจีเนี่ยลูกกระชูเกลือเจ้ปวดทุ่นว่าคือแต่ละไล่หนีวุปินาวิจิเล่มาดักเกวิจัตุจ้าวิลกุกาวุปินาอากาลูเวเล่พิพิย่อย่อตีผ่าแผลกลาเวเล่ชอยชอเน่คือขาเคยตีจ้าก็เน่หัวตุกะโอเคแผลวิเจเล่ลึกจ้าปื้อโกเชสาปื้อเวมาลึกจ้าปื้อเวลอกเวเล่อันน่ะตีผาพี่แฝงเน่หัวตุกะโลเตยอยากปื้อตียาโตลาวิโยแม่อวิอันยาละหุยาตีผาโอเชบุตีจูวิอยาโอคโลเล่งาคืออันน่ะน่าเล่แผลหื้อจ้าเวอามาน่าเล่นุสาเล่ออสุมเวอันน่ะเจออสุจ้าโคโลออชูจอวิเจบาวาเล่ออสุจ้าโคโลออชอตะเวเล่ออชอจอวินิมาสอานาเจเลคือจักุลาจักุนาเวโรคเกาโกวิเจอาโลชิบุวิอจิอยาโคโลอานาชิเดพาเลอาสะมาลาวิตยาทาเลแผมาจาเวแผฮือจาเวอานาแผวิเจไทยคอโลโกเลโรย่อฮิตโกเวนะเลยากะงาเล่าคอโลโกนะงาคือชอยาตัวโคโลแผฮือจาเวอานาเลยยากว่าอันนั้นจะได้ผ่าชอนี่คือจาวิดอวิเชวิจอวิทาจ้าดะลาวิแม่แปดะมากาแปดะมากาเลยเนาะจาวิดอวิเนาะเชวิจอวิได้ผ่าแผลาวิจิแม่ยากว่าจาวิดอวิออกโลกาเลยสอจ้ายากเก่าแม่เลยงาคือใครตีจ้าก็นี่คือตู้ใครแผลวิทาปะต่อเลยใครก็จะเบื่อวิออกยาวโคโลชอยาเลยจาวิมาลึจ้ามาสอจ้าปื้อวิทาปะต่อ
เลนาชอทูปือเลกับผู้ดอเวเลอาชุเพเชเลงาตกบาวามาจอมเลมาจอเฮเลแต่เนี่ยเลจะขอป้าความดากามาจอเลออชุตกว่าจึ๊ดๆจอเรารอจายโยกลาวิเลคาเตเลโอกาจโกลาวินะเตคอเตปอลิงาฮือออตุคโลอันนาเตผักกาคาเดเตเชโจวินะยากกจขอป้องาเตเอาลิยาคางาตุโอบาวากามาจอความดากามาจอลิอาจากวาลาโกเชซาเปียฮิวิเมลิอูโคนาวิไมเกรติมาไมโลโกลิยาคาเชบูอุพูกาจึจามากาโกไมเกรกาจึจามาตาโอลิโอกาคาเดจอจโลลิซกาซเมจาโอกาจโกเรียกก็จะวีพ่อแล้วก็จะย่อจะวีน่าเรียสาเรียสาที่ผ่าอ๋อนะเรียช่วยวีอัลเลมเวจะได้ผ่าย่อปีเจอยากข้าจะมาจะวีเรียกว่าผ่าน้อยน้อยวีที่ผ่าเรียจ้าวีเรียงอาสาเกวีที่ผ่าที่เรียกอีชมาชิมาชดจาวีเรียทุเรียกก็จะมามาตาจ้าเมบอกว่าตาลาวีเมเรียชดจาวีถ้าปัจจุบันเรียเอกว่าจะกายอย่างนี้มุลก็วิ่งยาวคอลโลเรียรายการอบุดะเจ้าคอลโลเฉพาะปัลลูวิ่งอลอสตาที่ผ่าอยู่เวลาเลี้ยวกาดเจดวิ่งอลอที่ผ่าเพวิโยเอกว่าเฟซบุ๊กเป้ากาเตฮิกาพระตาลาโลเรียติ๊กต่อเป้ากาเตฮาริสชิฮิกาเชียเฮคาเตลาวิทยุเรดิโอพอขันยิกานานามาโซนาลีอยากขัดทอกับนะคือลาหุยาลุลาเลอโอกาปิลาเชเวเตพอเลเลอบูจาเมเลชอปาปาโลเวออลอซาตาติภากะฟือตะลาเวเลเพเชเวออลอเลกาลาทุลาเชเวกะออบูจาเมเลหรือละกังคือลาหุยากากกดไลค์กดแชร์และโอกาปิลาเวกะออบูจาเมลาหุปูลาหุโอกาปิลาเชเวงะคือลาหุยาติกาลิเลกะออบูจาเคโกไลกะลิบตะลาเวชอจะเอาหมอก็มากาตู้อ๋อฮะสวีหมอเนสวีแอเลยพือแย่แอกาตู้เลยอาลูจะเคยได้ผ่ามาจาเลยนิมาสเอ๋อฮะแอตื่นเลยเหตุการณ์คือเราอยากรู้ลาเลนาลาวีเฟซบุ๊กเปล่าตีฮีตีฮักกิเชตาวิโยเหตุการณ์ติดต่อเปล่าตีฮักฮิตติกาคอลูแล้วเราเลี้ยวใจยากกันเลยก้าเจียววิลินาเอเลยมาเกลือเหตุการณ์ยันยิ้มเราก็วิโยยาเลี้ยวเลยมือหลีกเขาก็พอละจูเวเลยอสอนูก็เวติปุถะพอละติโยติกาเลเลจาเมดอมเมเชซาจอซาฮาเลดอซาวิออญอฮาเพปิออบูจาเม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
1: สหประชาชาติประณามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม0-0ตกรอบแรกเอเชียนเกม2026และทำประตูไม่ได้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทย
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานโรดโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นแสดงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะตลาดทุนไทยโอกาสนี้นายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวถึงการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศจากที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆตลอดจนกระจายผลประโยชน์ไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆได้มากขึ้นด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตล

0: ททกล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความยินดีที่ได้ร่วมเดินทางกับคณะของนายกรัฐมนตรีเพราะมีโอกาสหารือร่วมกับทีมไทยแลนด์รวมถึงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างประเทศให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งมีบริษัทจำนวนมากให้ความสนใจและมีศักยภาพที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกทั้งจะมีภารกิจด้านตลาดทุนเพื่อพบปะนักลงทุนสถาบันในนิวยอร์กกว่า30รายทั้งในรูปแบบการประชุมกลุ่มและหารือรายบริษัทถือเป็นเรื่องที่ดีสะท้อนความสนใจของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอีกครั้งนอกจากนี้ตลท.ยังเตรียมนำเสนอปัจจัยบวกของตลาดทุนไทยให้นักลงทุนต่างชาติด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามการจัดทำรายละเอียดความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังสรุปกรอบเจรจาตั้งเป้าคงอัตราภาษีตามที่ตกลงไว
2: ้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายสรุปกรอบการเจรจาแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของข้อตกลงให้สอดคล้องและตรงกันโดยไทยตั้งเป้าสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐและภาคเอกชนรายสำคัญโดยไทยตั้งเป้าให้สามารถประกาศผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้ปริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมกำกับดูแลสินค้าโซลาเซลล์นำเข้าโดยทุกชิ้นส่วนต้องมีมาตรฐานระดับสากล
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงมาตรการกำกับดูแลการติดตั้งโซลารูฟท็อปภาคประชาชนว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่กรีนอินดัสทรีและกรีนอีโคโนมีเพื่อทำให้พลังงานของประเทศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นปัจจุบันจำนวนผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่และอุปกรณ์ต่างๆในประเทศไทยยังคงมีไม่มากพอเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ตามนโยบายของรัฐบาลในระดับเป็นล้านหลังการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศจึงเป็นเรื่องปกติแต่มีหัวใจสำคัญคืออุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำเข้ามาจะต้องได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติหรือมาตรฐาน IEC ก่อนจากนั้นจึงจะสามารถนำมาเทียบขึ้นกับทะเบียนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อให้ออกมาตรฐานมอกได้โดยเชื่อมั่นว่าในระยะยาวโครงการนี้จะทำให้เกิดผู้ผลิตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
4: อุปกรณ์ที่ท่านนำเข้ามานั้นต้องได้มาตรฐานระดับนานาชาติเสียก่อนนะครับและในระยะยาวผมเชื่อว่าโครงการนี้ก็จะทำให้เกิดผู้ผลิตนะครับในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วพลังงานสะอาดถือเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานนโยบายพลังงานของประเทศไทยนะครับมีคนเข้ามาขอเทียบนะครับขึ้นอุปกรณ์เทียบมาตรฐานของมอกนั้นเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดก็มีความตื่นตัวมากพอสมควรผู้ผลิตในประเทศไทยเองที่มีมาตรฐานมอกอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรก็จะได้สามารถขายให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วนะครับ
3: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่านอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ต้องได้มาตรฐานแล้วผู้ที่ดำเนินการติดตั้งจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสถาบันการศึกษาหรือจากกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายอุบัติเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีแม้ว่าอุปกรณ์จะได้มาตรฐานก็ตามซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกมาตรฐานเหล่านี้แล้วและจะเป็นภาคบังคับในเร็วๆนี้ปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี2570เพิ่มสภาพคล่องให้กยศ.เป็น 9,000 ล้านบาทแล้วพร้อมเร่งรัดติดตามหนี้ผู้ผิดนัดชำระอีกกว่า 2,600,000 รายนายภรดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ล่าช้าในการโอนเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยในช่วงเทอมแรกจนทำให้นักศึกษาถูกขู่ตัดสิทธิสอบว่าได้นำปัญหานี้ไปหารือกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วซึ่งจะทำการนัดพูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป ในส่วนของปัญหางบประมาณปี2569ที่ไม่เพียงพอนั้นทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญโดยการตั้งงบประมาณปี2570ให้กับกยศ.เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทซึ่งจะถูกนำเข้ากองทุนได้ในวันที่1ตุลาคมหลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เพื่อนำไปหมุนเวียนในระบบต่อไปสำหรับปัญหาหลักของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคือการที่มีผู้กู้ยืมในระบบถึง 3,600,000 คนแต่มีเพียงประมาณ1ล้านคนที่เป็นลูกหนี้ดีและชำระหนี้ตามกำหนดเวลาส่วนกลุ่มผู้ผิดนัดชำระหนี้อีก 2,600,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ60เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ต้องแยกพิจารณาเป็นกลุ่มที่ยังว่างงานซึ่งทางกองทุนต้องละเว้นการเรียกเก็บหนี้ให้ก่อนและกลุ่มที่มีรายได้แล้วแต่เลือกที่จะไม่ชำระหนี้ทางกยศ.จะต้องเร่งหาตัวกลุ่มผู้ที่มีรายได้แล้วเพื่อเรียกเก็บหนี้ให้ได
5: ้เป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าเราไม่รู้เลยว่า 2,600,000 คนเนี่ยใครอยู่ในสถานะไหนใครที่พร้อมจ่ายและใครที่ไม่พร้อมจ่ายกยศ.แทบจะยังไม่บริหารจัดการเท่าที่ควรกยศ.ไม่ได้ทวงนะครับเขาหักอัตโนมัติในระบบแต่ว่ากลุ่มที่กยศ.ต้องทำงานก็คือกลุ่มที่มีรายได้แล้วไม่สามารถที่จะหักจากระบบได้เนี่ยเอาไม่ต้องทั้ง 2,600,000 หรอกครับเอาแค่สัก 30-40% ของ 2,600,000 ก็พอให้พวกนี้หาทางให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาจ่ายให้ได้เนี่ยรัฐบาลแทบจะไม่ต้องสนับสนุนงบประมาณเข้าไปในกองทุนในแต่ละปีเลย
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงประเด็นเรื่องการสวมสิทธิ์กู้ยืมในวิทยาลัยเอกชนว่าถือเป็นหน้าที่ของกองทุนที่จะต้องไปประสานงานและตรวจสอบร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ทำการอนุมัติซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงกรณีที่โครงการ THAI Passportไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมแม้งบเกิน 1,000 ล้านพร้อมเปิดให้ตรวจสอบทุกโครงการ
6: นางสาวแมนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงกรณีนางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความโปร่งใสในการดำเนินโครงการที่ HAI Passport ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตนเองพร้อมให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวรวมถึงทุกโครงการของกระทรวงและการตรวจสอบต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงกระบวนการเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมหน่วยงานเจ้าของโครงการจะเสนอข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมสำหรับโครงการ THAI Passport กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งกลับมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ว่าโครงการไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมและจะมีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาทส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเพิ่มจำนวนยอดลงทะเบียนเห็นว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงโดยผู้กล่าวหาต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเนื่องจากการลงทะเบียนโครงการใช้ไทยดีของกรมการปกครองและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจึงควรตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงให้รอบด้านก่อนกล่าวหาเพราะหากมีการกล่าวหาสร้างความเสียหายแก่บุคคลหรือหน่วยงานอาจต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย
7: เรายินดีให้ตรวจสอบแต่ไม่ใช่ตรวจสอบตามจินตนาการต้องตรวจสอบตามข้อเท็จจริงแล้วทีนี้ประเด็นที่หนักที่สุดจากที่ฟังเมื่อวานเนี่ยคือนอกเหนือจากพูดเรื่องข้อตกลงคุณธรรมแล้วเนี่ยไปพูดต่ออีกว่าจะมีการปั๊มยอดลงทะเบียนนี่ถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากๆแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าจะไม่แปลกใจเลยถ้าจะโดนฟ้องอย่างที่บอกค่ะพอโดนฟ้องปุ๊บก็จะบอกว่านี่ฟ้องปิดปากกันหรือเปล่าก่อนจะเปิดปากต้องดูข้อมูลก่อนแล้วค่ะว่าสิ่งที่คุณกล่าวหานั้นเรื่องจริงขนาดไหนและที่สำคัญที่สุดค่ะทุกท่านเห็นค่ะว่าการลงทะเบียนโครงการนี้ต้องใช้ Digital ID คือใช้ไทยดีของกรมการปกครองหรือใช้แอปทางรัฐของตัว DGA ในการยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจะมาบอกว่ามีการปั๊มยอดอย่างงู้นอย่างนี้ท่านต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าจะจินตนาการเอาว่าจะทำมาอย่างไรก็ฉันถือว่านี่คือเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนะคะ
6: สำหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวน active userที่ยังไม่มีความชัดเจนรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวง DE แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของโครงการซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและแยกตัวเลขระหว่างผู้ลงทะเบียน กับกลุ่ม Active User ไว้อย่างชัดเจนซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มยอดลงทะเบียนตามที่มีการตั้งข้อสังเกตพริษณาควรแสนสุขรายงาน
1: ธนาคารออมสินออกสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้พ่อค้าแม่ค้าและตัดวงจรหนี้นอกระบบ
8: นายตรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวถึงสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบว่าเป็นสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินทุนไปหมุนซื้อวัตถุดิบจ้างแรงงานหรือเตรียมสต็อกสินค้าออกงานระยะสั้นโดยสามารถกู้ได้เท่าที่จำเป็นและคืนเมื่อขายได้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMoโดยจะชำระดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ใช้งานจริงเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนซึ่งช่วยลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มกำไรสุทธิให้ร้านค้านอกจากนี้ยังเป็นการตัดวงจรหนี้นอกระบบและสร้างประวัติเครดิตทางการเงินให้แข็งแรงจากการกู้และคืนเงินเป็นประจำ
9: การยืมเงินหรือการเติมทุนไปทำให้เกิดการประกอบการแบบนี้กู้สั้นหน่อยพอเรากู้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานโอกาสที่เราจะมีผลกำไรของการประกอบการเยอะขึ้นก็จะมีแต่ที่แน่ใจแล้วก็ที่สบายใจได้ก็คือว่าธนาคารก็จะดูแลในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยถ้าเผื่อว่าเรากู้แล้วคืนกู้แล้วคืนบ่อยๆเราจะเป็นลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ที่แข็งแรงธนาคารก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูง
8: สำหรับวงเงินในสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เผยพรรคเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเกือบเสร็จแล้วคาดว่าจะได้เห็นร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าส่วนกรณีพรรคกล้าทำอาจถอนตัวจากฝ่ายค้านยอมรับว่าเสียดายแต่ไม่กระทบการยื่นยติน
10: ายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงความพร้อมในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้หารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องและเตรียมข้อมูลเกือบครบถ้วนแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปร่างยติเบื้องต้นภายในสัปดาห์นี้และเห็นร่างร่วมกันในสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเสนอรายชื่อรัฐมนตรีที่มีข้อมูลสำหรับการอภิปรายให้พรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาโดยย้ำว่าการพิจารณาจะดูจากพฤติกรรมและข้อมูลไม่ได้เลือกปฏิบัติตามสังกัดพรรคหากพบประเด็นที่เข้าข่ายก็พร้อมอภิปรายทั้งหมดอย่างไรก็ตามหากฝ่ายค้านเหลือ5พรรคราว149เสียงยังไม่กระทบต่อการทำหน้าที่เนื่องจากการเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า1ใน5หรือ100เสียงขณะที่การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญในบางกรณีสามารถนับรวมเสียงของสมาชิกรัฐสภาได้
11: จริงๆผมก็เสียดายนะครับความจริงพรรคกล้าทำตลอดระยะเวลาที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมาก็เป็นพรรคที่มีวินัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่ผมก็เห็นใจที่เขามีมติไปโหวตเห็นชอบกับเรื่องของงบประมาณแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่ตามมาก็คือพอมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาท่าทีของพรรคกล้าทำก็ดูจะไม่ชัดเจนก็เลยทำให้ประธานวิฝ่ายค้านกับคุณอรรถกรนะครับก็ได้มีการคุยกันทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าเกมนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ต้องคุยกันเพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะลดจำนวนลงถามว่าจะกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานไหมก็คงไม่กระทบนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่5พรรคประมาณ149เสียงก็ถือว่าเป็นเสียงที่น้อยอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่ลดนะ
10: สำหรับข้อกังวลเรื่องการสกัดยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสาธิตระบุว่าพรรคได้ติดตามท่าทีของประธานรัฐสภาที่มักจะออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่สามารถอภิปรายได้หรือไม่ได้โดยมองว่าทุกอย่างควรดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายส่วนประเด็นเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ก็เห็นว่าสามารถนำมาอภิปรายได้หากเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่แกนนำพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกระแสข่าวพรรคกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องละเอียดอ่อนย้ำให้ผู้บริหารพรรคและหัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจนายพิพัฒน์รัชกิจประการในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวพรรคกล้าทำเตรียมถอนตัวจากฝ่ายค้านเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลว่าเรื่องดังกล่าวต้องสอบถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีข้อสั่งการใดๆในเรื่องดังกล่าว จากประสบการณ์ทางการเมืองแม้รัฐบาลจะมีเสียง

0: สนับสนุนเพียงพอแล้วยังมีความจำเป็นต้องดึงพรรคการเมืองอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนื่องจากรัฐบาลเพิ่งทำงานได้6เดือนจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจในฐานะมีประสบการณ์ทางการเมืองแม้จะมีเสียงมากแล้วยังมีความจำเป็นต้องมาร่วมหรือไม่เห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนรัฐบาลเพิ่งทำงานมา6เดือนรายละเอียดจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกเป็นผู้ตัดสินใจและแถลงในรายละเอียด
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าเบื้องต้นสทนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอเสนาผักไห่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกจังหวัดปทุมธานีขณะที่กรมชลประทานติดตามปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการว่าอาจปรับเพิ่มได้ถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากทั้งนี้ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา11จังหวัดพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างทันท่วงที
3: แต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วจ้าที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนน้ำท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยก็จะลงพื้นที่และได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับสิ่งที่กรมชลประทานให้ข้อมูลและก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ
2: อธิบดีกรมชลประทานกล่าวย้ำว่าหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเกินกว่า 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อขออนุมัติแผนการบริหารจัดการ

0: น้ำตามขั้นตอนต่อไปพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากช่องทางของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานกพ.นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้แล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคมเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4ขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิการขึ้นบัญชีดำหรือให้ออกจากราชการควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายใหม่ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.
1: ทำเรื่องโอนย้ายนะครับให้เสร็จสิ้นภายในวันที่9ตุลาคมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเรียกมาเติมทั้งในส่วนที่มีการถอดถอนไปนะครับแล้วก็มีการขอใช้บัญชีจากท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศมาใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ร่วมๆประมาณสักเกือบหมื่นอัตราที่จะกลับน่าจะมีการเรียกรายงานตัวก็วันที่19ตุลาคมครับก็จะได้เป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับทั้งคนที่สอบบรรจุไปตั้งแต่รอบ1รอบ3ที่โดนลัดคิวไปรวมไปถึงรอบ4ที่มีการรอบรรจุอยู่นะครับในส่วนของการสอบในอนาคตเนี่ยตอนนี้กฎหมายใกล้จะเสร็จแล้วทางสวก็ส่งกลับมาทางสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วที่จะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบนะครับให้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับโดยไปอ้างอิงหลักจากกพ.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ในอนาคตอีก
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ถูกเพิกถอนได้รับทราบอย่างชัดเจนแล้วการยางแห่งประเทศไทยมุ่งขับเคลื่อนระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยยกระดับยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2: นายสันสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราหรือไทยเทสเซบิลิตี้ณโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันทิศทางของตลาดยางพาราเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนผู้ซื้อไม่ได้พิจารณาเฉพาะคุณภาพและราคาแต่ให้ความสำคัญมากขึ้นกับแหล่งที่มาความโปร่งใสความถูกต้องตามกฎหมายความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับการยางแห่งประเทศไทยจึงได้พัฒนาไทยเทสซิบิลิตี้หรือระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยเพื่อเป็นมาตรฐานในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบตรวจสอบย้อนกลับยางพาราไทยเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลและกระบวนการอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งมาตรฐานดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับมาตรฐาน EUDR ของสหภาพยุโรปเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการวางรากฐานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืนซึ่งสิ่งสำคัญต่อจากนี้คือการนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติจริง
3: เราก็เลยมีการกำหนดตัวมาตรฐานตัวไทยเทสบิลิตี้เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของเงื่อนไขที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตัวไทยเทสบิลิตี้เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วก็ตัวเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเผื่อให้กับผู้ที่จะซื้อโปรดักต์ของเราเนี่ยเขาต้องไปเข้าตัวมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการขยายมากขึ้นโดยสตาร์ทเริ่มต้นจาก EUDR นะครับอันนี้คือตัวไทยเทสบิลิตี้ของเราที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มรณรงค์แล้วมีการให้ความรู้แล้วก็มีการจัดสัมมนาในวันนี้เนี่ยนะครับว่าเราอยากจะให้สถาบันเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเตรียมตัวรองรับความต้องการของตลาดที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวเทสบิลิตี้นี้ครับ
2: นายสันสนะยังกล่าวด้วยว่าสำหรับการขยายผลการยางแห่งประเทศไทยจะดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การประเมินความพร้อมการพัฒนาศักยภาพการจัดทำเครื่องมือการนำไปปฏิบัติจริง

0: ตรวจประเมินและการปรับปรุงก่อนขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆตามระดับความพร้อมโดยเริ่มนำร่องในการสร้างการรับรู้และประเมินความพร้อมแล้วในสถาบันเกษตรกร8แห่งในปีงบประมาณ2569พร้อมได้วางแผนขยายผลไปยังสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมสถาบันเกษตรกรทั้งหมด642แห่งทั่วประเทศต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเปิดขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนลงคะแนนได้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาแนะข้อปฏิบัติและข้อห้ามเพื่อให้การเลือกตั้งสุจริตโปร่งใส
2: การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เปิดลงคะแนนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณที่เลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแสดงตนต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งพร้อมหลักฐานแสดงตนที่ถูกต้องเช่นบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่บัตรประจำตัวคนพิการหรือหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นไทยดี DLT และบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและรับบัตรเลือกตั้งสำหรับวิธีการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาหรับิกไม่เกิน7หมายเลขลงในช่องเขียนหมายเลขหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามเขียนข้อความเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดเพราะอาจทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียเมื่อเขียนหมายเลขเรียบร้อยแล้วให้พับบัตรเพื่อรักษาความลับของการลงคะแนนและนำบัตรเลือกตั้งใส่หีบบัตรด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจำที่เลือกตั้งขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งห้ามนำสื่อหรือวัสดุหาเสียงเข้าไปในที่เลือกตั้งห้ามนำบัตรเลือกตั้งเข้าหรือออกจากที่เลือกตั้งห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามแสดงบัตรที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่นห้ามทำให้บัตรเสียหายและห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารขณะลงคะแนนทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนหรือก่อความวุ่นวายอาจถูกเชิญออกจากที่เลือกตั้งและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ส่วนการสังเกตการสามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอภาพรวมบรรยากาศภายนอกแนวกั้นได้โดยต้องเคารพความเป็นส่วนตัวและไม่บันทึกภาพที่ทำให้ทราบหรือคาดเดาได้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดรวมถึงสามารถบันทึกกระบวนการนับคะแนนหลังเวลา16นาฬิกาได้แต่ต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นหรือรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมใช้สิทธิ์อย่างสุจริตรักษาความลับของการลงคะแนนและเคารพกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าสหประชาชาติเน้นย้ำจุดยืนในการประนามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการโจมตีกรุงริยาดนอกเหนือไปจากการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในพื้นที่อื่นของซาอุดีอาระเบียนอกจากนี้สหประชาชาติยังมีความกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทหารในเยเมนและพื้นที่โดยรอบรวมถึงการที่กลุ่มกบฏฮูตีรุกคืบไปยังจุดยุทธศาสตร์สำคัญอาทิเมืองตาอิชเมืองลาชและเมืองมาริบซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพลเรือนในเยเมนและทั่วภูมิภาคโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งดังกล่าวปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงข้อห้ามโจมตีโดยตรงต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าได้หารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเกี่ยวกับแนวทางที่ให้ยูเครนและรัสเซียระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานชั่วคราวระหว่างการพบกันที่นครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งช่วยเหลือยูเครนในการป้องกันประเทศด้วยการเพิ่มการส่งมอบขีปนาวุธ

0: อาวุธสกัดกั้นและจะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือระบบพลังงานของยูเครนยังเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั่วยุโรปและหวังว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในครั้งนี้จะช่วยให้การหารือประเด็นดังกล่าวมีความคืบหน้าสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนในเมืองครอสทอฟซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของออสเตรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลรัฐอัปเปอร์ออสเตรียเพื่อคัดค้านการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐโดยกังวลว่าโครงการดังกล่าวจะใช้ไฟฟ้าและน้ำปริมาณมหาศาลจนส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสในการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการดังกล่าวด้านสื่อท้องถิ่นรายงานว่าโครงการระยะแรกอาจใช้ปริมาณไฟฟ้าสูงถึงปีละ 1,300 ล้านหน่วยซึ่งเทียบเท่าการใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนประมาณ 370,000 หลังขณะที่ Google ระบุว่าศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะเปิดให้บริการเพื่อรองรับระบบเก็บข้อมูลคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะช่วยสร้างงานหลายพันตำแหน่งนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งอาจทำให้เกิดพายุรุนแรงและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมพื้นที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงกว่าปกตินายนิวซัมกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐแคลิฟอร์เนียจำเป็นต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาขึ้นก่อนซึ่งการประกาศภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นรวมถึงจัดสรรเครื่องมือปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและให้ประชาชนมั่นใจว่าทางการรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญทั้งนี้การประกาศภาวะฉุกเฉินจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นและจัดเตรียมอุปกรณ์รับมือภัยพิบัตินอกจากนี้ยังช่วยให้กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิประจำรัฐแคลิฟอร์เนียเข้าช่วยเหลือเมื่อจำเป็นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนเกมนี้นักตบสาวไทยสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ไปอย่างหวุดหวิด2ต่อ3เซต25 23 21 25 11 25 28 26และ6ต่อ15หล่นไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 14:00 น.ส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.ด้านกีฬาต่อสู้ Mixed Martial Art หรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่น Modern MMA 54 กิโลกรัมหญิงการจุธาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบมาเก๊าเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิศสารเอาชนะปุยปังฟอง2ต่อ1เกม21 19 20 22 21 20จากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลธีระรัศกุลเอาชนะปุยชิชอน2ต่อ0เกม21 8และ21 7และเดี่ยวมือ3ภูรินัทอารีเอาชนะเหลียงล็อกชอง2ต่อ0เกม21 14และ21 12ทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย3ต่อ0คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายพบกับไต้หวันในวันนี้เวลา 13:00 น.มวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินสิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนแพ้ให้กับซูมิตนักชกจากอินเดีย0ต่อ5เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32คนสุดท้ายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ0ทีมโดยทีม A ชนะไป2ต่อ0เซต15 11และ15ต่อ7ตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวด15ต่อ9และ15 11และทีม C ชนะไป2ต่อ1เซต15 17 15 10และ15ต่อ7โดยโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ฮอกกี้หญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอุซเบกิสถาน3ประตูต่อ1เก็บชัยชนะ2นัด

0: ต่อกันสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นบาสเกตบอล 3-3 รอบแรกในกลุ่ม D นัดแรกยัดห่วงสาวไทยแพ้เกาหลีใต้วุดวิด 12-13 คะแนนจากนั้นลงสนามนัดที่2เอาชนะสิงคโปร์ไปได้ 14-8 คะแนนสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่ม D พบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 10:25 นาทีด้านการแข่งขันเบสบอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยพลิกเอาชนะทีมชาติฮ่องกง 10-7 หลังจากที่ตามอยู่ 3-7 หลังจบอินนิ่งที่6สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมเบสบอลไทยจะลงสนามพบกับไชนีสไทเปในวันนี้ส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่ม E พบกับเวียดนามหลังจาก2นัดแรกทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0-8และแพ้ไชนีสไทเป0-1ผลปรากฏว่าเกมนี้ทีมชบาแก้วเสมอเวียดนามแบบไร้สกอร์0-0มี1แต้มจาก3นัดตกรอบอย่างน่าเสียดายหลังจบเกมอัลเฟรดในติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมไทยทำผลงานได้ดีและมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้โดยมองว่าเป็นเรื่องของการจบสกอร์และไม่ใช่เรื่องของโชคส่วนประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของทีมโดยเฉพาะการได้พบกับทีมระดับสูงกว่าอย่างญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามซึ่งทำให้ทีมได้เรียนรู้และมีข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาการเล่นให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมและฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นัดที่3ที่จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นหลังผ่านการแข่งขันมาแล้ว2นัดทั้งทีมไทยและทีมญี่ปุ่นต่างเก็บได้6คะแนนเต็มและการันตีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้การแข่งขันนัดนี้มีความสำคัญต่อการลุ้นตำแหน่งแชมป์กลุ่มโดยทีมชาติไทยได้เน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นหลักเพื่อให้ผู้เล่นมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2จิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือ11ของไทยและมือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะวรเมธบุญพึ่งมือ38ของไทยจากสุรินทร์2-0เซต6-1และ6-0ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับภูชิตสุขใจมือ29ของไทยและมือวางอันดับ11ของรายการจากชลบุรีต่อไปด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกระดามานัทวีวัฒน์มือ47ของไทยเอาชนะพรชนกโทนุสินมือ31ของไทยจากมุกดาหารด้วยสกอร์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับชลเดรินแก้วกามือวางอันดับ2และมือ11ของไทยจากชลบุรีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเข้าแคมป์เก็บตัวในวันแรกจะเน้นไปที่การพักฟื้นสภาพร่างกายเนื่องจากนักเตะหลายคนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดส่วนการเรียกอนันต์ยอดสังวาลกับอิกลาสสันหลนมาติดทีมชุดนี้แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นให้กับต้นสังกัดในลีกแต่มองว่าทั้งสองคนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีขณะที่ตำแหน่งกองกลางที่ไม่มีชื่อของเบนเดวิสและวีรเทพป้อมพันธ์ซึ่งต่างทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดนั้นเนื่องจากทีมชาติไทยมีตัวเลือกในตำแหน่งแดนกลางค่อนข้างเยอะด้านชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในชุดนี้คือต้องการคว้าแชมป์กลับมาให้ได
1: ้ครับแน่นอนว่าเป็นรายการแรกแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากอยู่แล้วครับในทุกๆครั้งที่เราเจอกับทีมชาติอื่นนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของทีมชาติณเวลานี้นะครับก็พวกเราก็สิ่งเดียวก็ต้องการเอาแชมป์ให้ได้ครับเพราะพวกเราก็จะทำทุกวิธีทางครับทุ่มเทแล้วก็เอาชัยชนะกลับบ้านครับผม
0: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปี1จ่ากลอง1และพนักงานตีกลองชนะจำนวน1เจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่ 23-27 กันยายน 2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23-27กันยายนนี้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาที
6: ขณะนี้เวลา 12:51 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่เว็บไซต์ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2560พุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5 จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึง9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคาซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยท่านผู้ฟังครับการเดินทางบนท้องถนนนอกจากขับขี่ตามกฎจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางแล้วนั้นอุปกรณ์ภายในรถก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาซีทหรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่จะช่วยลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองครับอีกทั้งในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎหมายกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องมีคาซีทระหว่างโดยสารรถยนต์หากไม่มีคาซีทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์3ข้ออย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ขับรถด้วยความเร็วช้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและต้องขับชิดซ้ายให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลังหรือเบาะหลังส่วนในกรณีรถกระบะหรือกึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะพร้อมทั้งจัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสารหรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตักคาซีทจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆหากมีเด็กเล็กโดยสารมากับรถยนต์ด้วยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าการเลือกเบาะนั่งนิรภัยที่เหมาะสมแล้วจะต้องมีการใช้งานอย่างถูกต้องด้วยควรเลือกใช้แบบที่เหมาะกับน้ำหนักขนาดและอายุของเด็กรวมถึงต้องเหมาะสำหรับยานพาหนะที่ใช้ด้วยการเลือกคาซีทก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อให้เด็กนั่งสบายและมีการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพหากต้องการสินค้าที่มีคุณภาพจำเป็นจะต้องสังเกตตรารับรองมาตรฐานความปลอดภัยที่มีลักษณะเป็นป้ายแถบสีส้มซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันมาตรฐานสำหรับคาซีทโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังควรใส่ใจในข้อมูลต่างๆดังนี้ 1. รายละเอียดต่างๆของฉลากผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ 2. ศึกษาคู่มือวิธีใช้ให้เข้าใจวิธีติดตั้งและการใช้สายรัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด 3. การติดตั้งและใช้งานเนื่องจากวิธีต่างๆค่อนข้างยุ่งยากและส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยอาจจะต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพการเลือกใช้คาซีทจึงนับเป็นสิ่งสำคัญเพราะนอกจากจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้วยังต้องเลือกของที่มีคุณภาพดีเหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทางการค้าที่ได้ของไม่มีคุณภาพและยังมีความคงทนในการใช้งานเพื่อปกป้องลูกน้อยที่รักได้อย่างดีอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องคาซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: การปฏิบัติราชการนั้น ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมือง

Que me afuera, tía miñona, tona tú, se tiene, tío, me.

อาจยานขอเชื่อนะเออตาหน้ายาวิป้าปุยเตียนตาเจียวเหลาin

有那的那套，白丢了。

thiên mượn giải lễ ô tò tháo xây na niềm tiền phá lũ nhá của đâu.

your finger, your nose, in the upper house, if you know.

Get to

ดยามมาตัวโลเป็นมาทำมาจวนคนนี้ยามมาเชียรีนะปุยโลเมียวฟ้าหน้าตายกลัวเลย

你觉得那总结那这么年久了你今年那就大大伯了

casa ahora. Menjam senata ya tu.

gia nhà cha đi nó kỳ na rồi có sao đâu.

那山两个老八苗汤免杂的丢那那不得长老长那对对面的老为贪情哦转尊为长大

Yeah,

0: ันนะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกรัมค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี
9: ้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้อโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เพิ่มวงเงินให้ 1,000 บาทซึ่งวงเงินนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้นาน2เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ครอบคลุมทั้งผู้ได้รับสิทธิ์อยู่ในปัจจุบันและผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน

0: ยุนนี้ปฏิพลสุทัพพรมารายงาน
1: ส่วนเรื่องพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเตรียมเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปเพื่อยกระดับการควบคุมกัญชาที่เข้มงวดมากขึ้น
2: นายพัฒนาพร้อมพากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.หลังจากนี้เตรียมเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้เป็นการควบคุมกัญชาตั้งแต่แปลงเพาะปลูกโดยกำหนดจะต้องลงทะเบียนระบุว่าเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ให้สามารถติดตามแหล่งปลูกเพื่อควบคุมคุณภาพและการนำไปสกัดเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกจะมีความชัดเจนมากขึ้นรวมถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนและเข้มงวดมากกว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยืนยันว่าปัจจุบันการใช้กัญชากำหนดให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นฤทธิ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: การจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมเพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทย
3: การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกมาร์เชียลอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กิโลกรัมหญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญทองเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน MMA ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมนอกจากนี้เหรียญทองดังกล่าวยังนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่4ของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 เรียกร้องให้กลุ่มฮูตีในเยเมนยุติปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดีอาระเบียทั้งหมดและกลับสู่กระบวนการทางการเมืองโดยทันทีรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาฝรั่งเศสและอิตาลีออกแถลงการร่วมระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันนี้เรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยุติปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดิอาระเบียทั้งหมดโดยทันทีรวมถึงยุติการคุกคามและโจมตีเรือพาณิชย์และขอให้กลับสู่กระบวนการทางการเมืองด้วยความจริงใจพร้อมเรียกร้องอิหร่านให้ยุติการจัดหายุทโธปกรณ์และความช่วยเหลือแก่กลุ่มฮูตีซึ่งเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดาจ้า
2: โอ้โหโชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: าที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธา

雪花不能画啊，阿姆萨，阿我李叔独自的话被拉我啊，阿我李叔我不敢过啊，一下罗家帮我们家他进买我当啊，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โดจางายี่เวลายี่จีอาทิตย์ยี่เหยียนยิงอ่ะเอาลิสุโง่ดมังโง่ปัญญานาทีญาควานีนาญาสง่าเรวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไงในเนตบัวโง่ปัญญาชั่วโมงวันยี่เจ็ดโมงอ่ะแน่แน่วันดวงอ่ะยี่ข้อที่ข้อมังโง่ปัญญาที่มโนยังยี่โมวันยี่สามโมที่ข้อดวงอ่ะอาทิตย์ยาวลิสุโง่นานานามังโง่ปัญญาไงนานากูเบอร์ยี่กาทีลีตุยนะนั่นนั่งอ่ะยูวิติกาเปเรียบระบบพันวิทยุงาวิทยุงอปัญญายี่ครึ่งความถี่งอเบิงอ่ะติดตัวลีฮาสิจโจงอ่ะเจ้าลิสยี่เสียดมังอ่ะยี่โทมัสยี่ครึ่งความถี่งอ่ะยี่ระบบไม่คือระบบเอเอ็มอ่ะว่าเอเอวันดูยงอปัญญาคือว่ายี่โทมัสติดตัวลีฮาสิจโจว่าที่ลีโจงอ่ะมันต้องหลังงออาทิตย์นี้อาวอามาโทรศัพท์มือถือตะปูวันนี้ทีเดียวตุยส่วนปัญญาฟิบุยเพียงไปคือสวทจุดเยียเชียงใหม่งานได้ไปคือ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทีเดียวตุลังงาอาทิตย์นี้ที่ถิ่นมังโงปัญญาชาวงาที่ซื้อฮะอาบาอาบาติมาที่ซื้อฮะเปล่าโง่มันยังไงอาวุรายการลิสุโง่ที่มัวหนีโมควันยีสามโมโดยจะมาเพื่อจะถวายใจอะไรไงเธอลีโมควันยีหัวโมที่ใจยังโง่ไงเธอซื้อหากับพ่อยามังอ่ะอันเบอร์หนีโมควันยีสามโมโดยจะมาคืออาบาที่ถึงมาชาโดยยังมาตัวง่ะเบอร์ลีโมควันยีหัวโมที่ใจยังง่ะทำไมถึงมาที่ปีมาสตาจิชาวชักรังอ่ะ

闲话不带好话啊，你们听你啊，我李叔啊，帮我们那个嘿哈嘿哈，吃你那闲话不啊？你们的什么个外人啊，外人啊，一个你都你只做过他啊，帮那个过哈，你只你的呢？你们的什么个那你的什么点我啊？小伙伴们，你们和那个什么啊，白马尔啊，弟弟里啊，斯坦金什，这么啥呢？白马尔不和什么呀？和啊，人啊，กลุ่มมิชาชีพแกนอะคอนซินเตอร์หรือว่าสแกนเมอร์หรือไงที่เราโชว์อะมาคาโซอะเมื่อสองก็มันจะคือที่นี่ก็เนี่ยที่นี่คือที่เราเราโชว์อะที่เราโดนหลอกยังไงโซที่เราเกื้อมาคือเสียหายสุดก็คือมีอาชีพงานอาชีพบุรุษเพื่ออาวุธยึดเขายึดดูที่ดีหมอว่านั้นนะหมอว่าตัวยิ่งชิ่งงานอาที่ยังกว่าโซอาดิชีเปื้อเกือบผู้บ่าวดูงมากว่าเพื่ออาวุธมาจานิงะจะมาอาทิตย์งามเป็นยังไงมีอายุงอมันยาวหลักสุดเพื่อเนี่ยคืออาดิชีคือนิวเชื่อเพื่อที่ดีสามามงอยึดข้อมือโซยังมาดูงอโซกุลิกาที่ลิกาเพื่ออาวุธมีอายุเป็นยังที่ดีจุดอาเชยืดเราก็ยังแบบเดียวข้อมูลเกี่ยวกับผู้บ่าวอู้เป็นไงสุดท้ายแบบเดียวสู

不包括那边说说啊，我来这里去福地我啊，这里德我啊，啊这边我们也去阿姆萨，我们也去亚古鲁米查奇啊，那做嘛哈是不和啊，我那个那么个人和阿米亚噶欢迎阿米亚子欢迎这里啊，不花去了啊，古里这里边嘛啊，做些啊，啊这欢迎我们也去喜欢啊，啊我喜欢我啊，阿妈这些。啊，怕记住我不行啊！啊，我骨头里怕记住你去啊，没个带啊，家里啊，我听我不行去啊，没个啊带，然后实地去做行啊，啊带个家里带个姑娘不行啊。那些个没烟我不行，他站路怕烟了不去，我搞么些慌啊！啊，这欢迎么去听你的啊，别忙的的啊，真得一下我出来啊。这点忙我不行啊，他么个呀，么啥啊，各种。กรมทรัพย์สินทำปัญญาเป็นการมาเฮเดียหน่วยงานรัฐบาลว่ายังไงทำมาที่นี่แจ้งเตอร์ฟลับอาเมสซาริยากรมทรัพย์สินทำปัญญาเป็นการว่าวัลลัสโทรฟุ่มมาไงสู่คนหนาคนนำแบซิลินแบยิครีมแบไงเอติชีกว่าสู่แต่ละนี้วัลต์ควาจีนี้ว่าเว็บไซต์ฉาเนี่ยมันก็ใช่ว่าที่ยี่เวสังอ่ะที่เรื่องนี้กิจตัวยังมั้งอ่ะสู้ว่าสู้ลิขสู้ลิขสิทธิ์มั้งอ่ะวัดแต่ละยี่ที่ตัวความยืมมาเออทำไมเขาอยากให้ยี่มีความผิดด้วยช่วงก้าที่ยังมั่งสาที่เว็บไซต์ดูไหนยังมั้งอ่ะคนตัวยังมั่งตรงก็ที่ยี่แอปกว่าทางกว่าอ่ะมีการจอมสาว่าที่คนตัวยังมั่งอ่ะไปคือที่เทียนมายี่ลิขสิทธิ์สื่องบมันยังไงที่เนี่ยซีรีส์เทียนไหนปอน้ำมาข้างอาเชติเชอเมสาวรัฐบาลที่เลยขึ้นยังไงเนี่ยการจุดที่จางอ่ะที่เนี่ยคือคนน่ะมาเกิดตัวน้ำมาตัวยังมันน้ำมาคือยาที่เลยร่างสัญญาที่ยังมาคือตัวเชียงไงที่แบบงบมันยังเชียงไงที่ว่าอามาว่าสู้กึ่งอ่ะสู้น่าเชื่อละมาสู้คริสเชื่อละมาเงี้ยกว่าสู้ลิขสิทธิ์บ้านนู้นทว่าแต่ละอย่างที่เราสู้ละวัวจามาสู้ละกิตุยามังอ่ะฟุบกูจามังอ่ะไอ้ที่มังงูบ้านยังอ่ะยี่ยี่ซุงบ้านยังคือมีโทษไงจำคุณไงคูบิฮับเบลบ้านยังคืออาบาโฉอาบาโฉมาความนี้คือลีขวดสเปรย์ของไง6เดือนถึง4ปีไงคือมีอย่างเงี้ยคือลิขุสเบชของไงทำไมที่ชื่อยิสุงอันนี้ไปคือฟุบักโคซามังโง่เป็นอย่างคือคือมีอะไรบ้างไงเฮปเซนสิเบชของไงที่ชาควันเนี่ยคือเฮชาสิลิโคซาวรังไง100,000ควันเนี่ยคือ800,000สังอ่ะทำไมอย่างคือโคโคซาโง่ที่เนี่ยคือฮูเบเบชง่ะที่แบงโง่เป็นอย่างคืออาวประชาชนไงอาจจะประชาวที่ดูไงมาขึ้นยังคือถัดตัวนี้ถัดดาวลอยอาทิตย์ยังยากกว่าสนับสนุนมาไทยยี่ไม่ใช่ไงที่ได้พยายามงอมันยังคืออาวที่ได้ช่วยมาคือด้วยเชียงไงกว่าลิขสิทธิ์มาขึ้นยังไงที่ได้มองมาคืออาโมสายายี่ไม่คือบานแอดไงว่ายี่แอดขึ้นยังคนหนาตัวนี้ยังมังอที่ก็ได้มองมันยังคือเวลากว่ารถทะเบียนไงยี่จะรับบูเจมาโนรถทะเบียนยี่ก็มาหนุนตุยน่าเชียงานุ่มผ้ามาลุ่มเพชรนุ่มผ้ามาลุ่มทะเบียนยี่บ้านหนุนตุยมันนำมาคือจัวเชียงไงยี่แอปหรือยี่เว็บไซต์หรือว่าที่ยังกว่าปุ๊บปื้อตุยเนี่ยมาคือจัวเชียงไงที่เป็นยังคือเชียงไงบางยาที่ยาซามโมบริเชียงไงมาสับเบอร์นานเถื่อนไงที่ยังกว่าสู้หนาสู้คนหนาเชื่อละมาสู้เล็กเกษตรมาไงสู้ฟูเตอร์เนี่ยวัดขวานี่สู้แล้วที่เรื่องตุยเนี่ยมาฟอกก็มาไปทำยี่ยี่สูเหอช่วงอ่ะที่เนี่ยวิธีสูเหอจำมงอ่ะดูอันนู้ตุ้งยองก็ไม่อยากเหงาอยากเวลาที่เดสมัยจะมังอ่ะวิข้อมูลแต่มาดูงอเจ้าเวลาพวกบอกโอ้เจ้ามังอ่ะยี่ค่าทันเนียงอ่ะบัตรมาเหงี่ยแบะที่เหงาเสบะสังเหงาแบะไงที่เชื่อจวงอ่ะไอ้พวกมาเหงาจำมงอ่ะนั้นเถียงงอไม่ยังไงวศไม่อยากเหงาถัดตุ้งยี่ถ้าสนับสนุนยี่ประชาชนมันยากกลุ่มมิชาชีรับสมัครสุทธิเยี่ยชีมันคือมีงานมันคือเมียชีมันคือตัวคนยี่ปีมันคือประกาศจ้างงานอธิบายของมาสัตยากรมทรัพย์สินทัพปัญญาไงเธอมันคือหน่วยงานรัฐบาลยากที่เลยประกาศที่เลยแจ้งเตือนฝรั่งอ่ะมาที่เลยพยายามงบมันยังไงคูบิบมันยังคือมีมันยังคือรีโคสเบียงอ่ะขึ้นมีมันงานที่นี่ผู้บังคับการมันยังคือเฮเซียสุทธิเลยเปียงงานมันคือที่มาปีมาที่เลยแจ้งเตือนช่างงานชอบกันแต่มาเที่ยวชงมาคือติดมังอ่ะแต่มาคือ

咩个啊咩个两个人都话比嘛讲啊，比话我小号那阿妈瓜我 Facebook 个伢同我 TikTok 个伢唔白，拉个伢唔白个，阿里说个伢子同我阿妈个他伢啊咋么打个，阿是不得提白我们伢个，比话那 Facebook 个伢不晓得瓜啊那皮话个，阿我 Facebook。รถทะเบียนรถทะเบียนพยางงบัญญัติฟุบะกุเลวะทิเลวะธรรมญาหน่วยงานข้อยี่ยาทิเลเกิดบ้างไงนาทิเลพมุ่งไม่คือมากว่านี้ถือเนี่ยคือรถทะเบียนไม่จะระบุก็มาถ่ายเงาธรรมญาคือมิชาชิงไงลัตโซมาคาโซยาทิเลฉาเนี่ยวัดทิเลกุลาเชงไงโซยาหน่วยงานราชการบัญญัติคือนั่นแหละว่าอีเพจง้อฟิบูทิชอเนี่ยคือยิจระบุเจมาฟุบาเกอร์ยิสิกุมาทิริกเกอร์บัญญัติชิญมาโจงะอาทิบัญญัติมาเกะจามุปิฮวานาทิชิพัมบัวปัจจิตัวงะมาทิริพยิจะบะเกะปีมังะธรรมญาเกะทีเฮปัสเซญะเกะอันนี้ยังขยันกลุ่มนิชาชิงะโซยาส่วนหน่วยงานราชการบ้านนั่งว่าฟิบูยิเพจที่ชิญีรถทะเบียนยิจะมาโจงะพอหมอบัญญัติธรรมญาเกะยิปยิปปองอะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสวัสดิ์ผู้ชิงอะที่ธรรมบัญญัติคือติดกับธรรมบัญญัติเนี่ยนะว่าเอกสารว่าเอกสารราชการที่ชื่อข้อมูลส่วนตัวว่าไทยยิปเผยว่าที่เรียนสุขก็คือด่ายาเนี่ยนะว่าติดตามว่ารัฐบาลยึดโครงการยึดสิ่งมาที่เรียนชาการที่เรียนเยเบนโนว่าอำเภอเฮียที่สบานตำบลเฮียจิมาชิบุรังไงทายาอายิยิปเผยว่าฟิบุว่าที่เรียนสุขก็เชื่อบุรังไงอีกทั้งมาที่เรื่องงานชกงานปีขวานาทุชิภาพหมอบัญญัติธรรมบัญญัติหน่วยงานราชการบางงานมาเคยยิปเพยิปปองงานระยะกลุ่มมิชาชียาตายาฉาเนียวัติลิกือลามาทิลิยิจาบุรุงงานเอนมายากรงทรัพย์สินทปัญญาทิลิอาวปัชบุรุทิลิธรรมแจ้งเตยพลังงานนาทุชิภาพจิตสมบัญญัติอามาคือทัดจังงานมีอันยังบัญญัติอามาสังบัญญัติกลุ่มมิชาชีคือมีอันชกงาน啊我阿里是的子也和啊阿里是的子花和我和啊做的的杂木的过年啊啊不过马就杂你你马杂你你啊马是啥你呢就杂嘛我不把我阿妈和他一啊所以他我本来和啊我生孩子用啊不把带我呢不把我那么就和体验不是那个马做使用啊ก็จะมาสั่งงานทำมาเถอะมาแจ้งเตือนช่างงานกูหลังเออคือมีงานเสียยากลุ่มมิชาชีพมังงานงานหน่วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแบงก์ยี่มังงานชีพงานหน่วยเจ้าหน้าที่ธนาคารโดเจ้าหน้าที่เครือข่ายยี่ซินที่มาบริษัทกุมารธรรมแบงก์ยี่คือวัดทัพโพลามังงานมังงานชีพงานหน่วยเจ้าหน้าที่ที่ขนส่งไปรษณีย์บริษัทกุมารธรรมเบญยังไงจะสู้สู้ฟ้องเราหลวงงานนั่นแหละอันนี้ว่าเคยผู้บ่าปลายทางบุเจจะสมาหัวเบญยังไงพวกเขามาเสื่อมกับพวกอ้วนมึงไงติดกันมองมันจะคือบริษัทกุมารมันก็ชื่อหน่วยงานธรรมเบญยังนั่นแหละยี่สิบเด็กเก่าที่เล็กเก่าเบญยังไงเอาละรถทะเบียนจะมาข้อมูลเดียวมาอามยาเชื่ออามยาจะที่จะตัวเชื่อความเป็นไงอาจจะเป็นอย่างคืออามมาคือจำโง่อะไรสิฮะสุภาพกรอฟุบาลีอะโดยี่ปากกาเกรอง่อยี่มิเตอร์ฟิลีอะโดนั่นแหละมันสันนุญาผู้โชคดีงานนุ้ยซีอยู่ก็ลำมาเฮงวักโขสึกโขโจงานที่ยี่อินเทอร์เน็ตยังไงลูกค้าพิเศษเป็นยังไงมันสันนิลายะยี่สี่เลยกรอง่ะอินเทอร์เน็ตยามาเฮงยังเฮสโคไปหงอกไปเหอปุ๊บไปกูยังมาคือยี่เจ้าไม่ยินนะล้านยี่เหอรถทะเบียนยี่เจ้ามาอยู่ข้อมูลสูบเราไปยังไงอาจจะไปขยันที่มาอินเทอร์เน็ตมาหงอกปีว่าอินเทอร์เน็ตมาหงอกคุยไปนะยี่ที่คุณไม่ทราบเบอร์เจ้าโดไปยังไงนุ่นยาลูกค้าพิเศษไงลูกค้า VIP ไปยังคือประคองเฉียบมาคือที่ชื่อคือจวงอ่ะเชื่อข้าวมาคือจำโมงอ่ะอะไรเช่นยังคือปุ๊บว่ามาสิทธิพิเศษไง VIP ว่ามาจงยิงมาคือจำโมงไงมีอันนี้ไปเขาที่เชื่อมาตุยเชียงไงว่าฟุตบอลว่าโดปุ๊บว่าโดไปเหอะที่แล้วเนี่ยเจอแล้วไปเหอะไงฟุตบอลว่ามาเนี่ยสุดท้ายไปเถอะพวกฟุตบอลหัวเฮาบุญจอมเหอะหัวตัวเบื่อมาคือจงไงทีมมือที่แซ่เซอร์ที่กูแล้วมาคือมียงอะไรไปเหอะมาคือจำโมงมาเสียเห็นยิ่งไปเหอะที่เราโซบะข้าวสุกคือมียงอะธรรมะธรรมะที่เรียบปีมากที่เรียบแจ้งเตือนช่างไงบ้างคืออาวุธสุดแพ้หรือว่าอาวุธชิ้นข้าวอาวุ

ชมมอมแบงอ่ะเอาหิคุยไม่จาสุราทะเลปีมาไงมาเฮยข่าวยุโดทะเลคือติดใต้ราชวงศ์ไงฟิบวมแบทยานหน่วยงานราชการให้สิริประกาศแจ้งเตรียมมาเฮยจวงอ่ะมันก็เชื่อว่าที่ติดตามไงยิปเพ็ดกรงประชาสัมพันธ์ที่ติดตามเราไงอันนี้คืออาชีพตัวสุดปีมาประกาศอย่างง่ายทำไมถึงมาสุจิชัยของเราไงอาทิตย์ปัญญาเมืองสารนั่นแหละคือเมื่อกว่าที่ควาเงินนางาเฉพาะทางาเอาเฉพาะท่าวิธีให้นาจาสูงไงทันไรส่วนที่สุดคือหอความหวังงา

Thì mà hơi ngà à vô á chỉ bố mỹ ngà mà quả quả là mà sẽ ngà à tí như sẽ ngà mà tí tí quả à tí tí quả nhị ha ngà à nhị ha tức cô nhị quả nhị nhị ha nhị tư nhị yêu cô nhị tư ngoài nhà sĩ tức cô ngà na hiya na hiya ta ya lý số số ya จัดคอนเสิร์ตที่เรียบร้อยงานปะเฮาโลลิซูเอาถ้ามีลิซูไงมันกว่ากว่ามามันกว่ากว่าผางายาที่เรียกยิ่งมันกว่าที่เรียกกว่ามันจรงาชอบเขาว่าปะเฮามากับเบกกว่าชอบไงยินดีเลยกับเบกชองานอยาปะเฮาไม่แต่งบุรุษงานนอนบ้านปนเซนทรัลว่าชอบงาที่ยังไงทำมาถึงชอบงบมันยังคืองว่าถึงมาแบ่งเฉยงานมาเฮาเครื่องสมุดสองานมาเฮามันยังคือเรื่องใกล้ตัวงาเจ้าสบอาสบเทียมางาอามาเสียเงินงูไม่ยังชกงาวมีอันยิ่งไม่คือตั้งแต่ตัวผมก็ลาโทรศัพท์มือถือจูใกล้ยางาที่ยังคือโทรศัพท์มือถือคนเดียวไม่คือไว้ยี่แอปธนาคารคือจูเฉยงาอามาเสียเงินไม่คือฟุตบอลยี่โกยังคืองอฟุตบอลโอยังคือธนาคารคือยิ้มเฉยเฉยงาผมท่าโทรศัพท์ก็ยังสกายมาสำหรับผมโอมาคือที่ยิ่งน่าเฉยงาอาทิตย์แรกไม่ยังมีอะไรนี่อาเมื่อสัปดาห์เอาทุกช่วงวันนี้เพราะว่าจะสู้จะมาเบื่อคืองานเอาที่โทรศัพท์วันนี้สแกนมาคือขึ้นยาเสียงงานอาทิตย์แรกงงไม่ยังเมื่อสัปดาห์ตำรวจไซเบอร์งาน

สแกนมังอ่ะยากกว่าเคียวอาร์โค้ดมาคือเอาบอกว่าสแกนพี่ฉาเราถือยากอ่ะเฉพาะเป็นหน้าแต่ใจยังอ่ะปีขวานนะพวกพระโอ้งูมันยังไงว่าสแกนพยิบไปเห็นอะไรว่าข้อมูลว่าเอาข้อมูลส่วนตัวพอดีนี้ข้อมูลส่วนตัวดีนี้นั่นแหละว่ากุลินี้จะถึงจะเป็นยังอีดิชีพาดูหลังมันยังคืออ่ำมาคือถ้าสแกนยี่ถ้านี้บ่รู้ง่ะส่วนปีขวายี่เขียวเข้ามาอาทิตย์สมองไม่อนุปกติยังไงก็ลังยาวสแกนยังคือว่ายี่หน้าธนาคารตัวเราเช่นกันนู่นว่ายี่ผู้บ่าวอันใบบัตรเลยคือสิกางอ่ะปีขวานุพัสสแกนบ่คือผู้บ่าวที่หน้าธนาคารมังอ่ะผู้บ่าวก็มาหมาตัวเราไปวันนี้ปั้นในปั้นในแบตดิจิตอลพาดูหลังไม่ยังอีกมันยังคืออันนี้ยังคือเคียวโคดว่าสแกนมาหมังงาเชิงงาเฉพาะงานปีขวาตัวเชื่อพาหมอมันยังคือมันคือทัศเกงงาอามียี่จวดหลังอ่ะอีกมันยังยากลุ่มมิชาชีตัวเชื่อยี่เนี่ยเวลาสแกนยังเชิงงาสแกนยูไม่คือถ้าว่ายี่ข้อมูลส่วนตัวดูยังเชิงงาว่าดูยังว่าในนั้นว่ายี่เจทายี่เจงาว่าเลยยี่เจยี่หลายขั้นตอนที่ตัวเชิงงาปีขวาตัวเชื่อพาดูหลังมันยังอะไรยังคือมันยังคือเคียวโคตรผู้บักโอมายิสแกมงางามันยังคือยากลุ่มมิชาชีสุติเลชักกระต้าเฉียงงาอธิบายยังเฉียงงาโอเทกัตสกามิอาจิสุงาโอจัสยามาวุสุงาลิตัวเจฮาลิชิสแกยังคือยามักกระแตที่เลยจางเงกัตุเงเฉียงงาผิวขนุท่าสแกยงมันยังวายน่าสแกยเบอร์นั่นวายข้อมูลดีเจงไงอุดรบ้านแน่วายจีติงเจมันยังอีทมันยังคือเคียวโฆษณาคำงั้นอาจจะเป็นเฉพาะงานแต่บางครั้งเยอะแจงอ่ะบางครั้งยากที่จะเจนเทอร์ฟลักอามาสายเบอร์ที่ชื่อยี่สุดดูชิงอ่ะบางครั้งลำมาละวายงอ่ะอันนี้ครับว่าสุดแพ้ลงมาว่าเฉพาะว่าที่ปีมากงอ่ะอามาสายเบอร์ที่เคียวโคตรมาคือไงยุบปอคือหมียงอ่ะเคียวโคตรมาเรียญธนาคารชื่อว่าเนาะก็นุ่นภาษาแก่ไปดีนุ่นภาษาแก่ไปดีงัวไปยังนั่นกว่าเนี่ยไปนี่แบบว่าที่จะที่จะโคตรดีอย่างเงี้ยเอ็มันยังคืออันนี้ยังคือถ่ายนี้ง่ะอันมียี่จอดละตัวหลังอ่ะทำมาคือทำมาปีมาตีเจนตัวช่างงานประกอบมาสังเห็นยังเป็นยังคือโอ้ง่ะอาคุ้มยังอะไรยากลุ่มวิชาชีตีเกิดจังมาโมตีเยี่ยมง่ะประกอบอามาคือตีแต่ควัดสบเฉงง่ะอันนี้ชื่อท่านนับเบี้ยวในงานนี้ชื่อสุยี่สิบกระงานนุญญาวิเอพีรุงานนั่งว่ายี่ประกันประกันภัยง่อกุลลี่รุง่อประกันมอเตอร์ประกันอาชีพเรียบเลยนั่นแหละวันละยี่ห้อมีรถเบียร์ละงอไทยเรียนี่วัยรุ่นวันนี้ดื่มยี่ห้อมียืนยันสิยังงานเป็นยังไงมาคือยี่ห้อไทยเองเฮ้ยเทียร์ลิชเฮ้ยว่าปุ๊บปืนนี่ใช่ไหมงอผมว่าเรามาว่ายังไงแต่ก็ยังถ่ายเมียให้ไปเฉยงานโน้เมียให้เสร็จไปสุดท้ายไปเถอะโน้ข้อมูลสุดแต่ยิ่งกว่าการพนันตุเชียมังงอเปิดบัญชียามารุงอที่นี่คือมีอะไรที่ยากสิงห์มาขึ้นยาจับจังงาที่นี่ในผู้บอกโอ้เจ้ามึงงาสุดท้ายไปเดี๋ยวชิมชีเดียวงาทำไมคือทำมาตีปีมาเจนเตียงงามาคือจับมือชาวงาที่แบงก์ไม่ใช่ชาวงาที่มึงน่าปีมามาคือที่เรียนจวงงาที่ไปคือที่เดียวว่ามูลค่างาในแบงก์นี่คือชมโมควานีงาจิมัวที่ควานดูที่มูลแบงก์ไงหนีโมควานีสามโมดวงงาที่แบงก์คืออามาติมังอ่ะซึฮะซึฮะมันยังคือหนีมุขวันยีสามโมว่าลีมุขวันยีของมัวใจยังอ่ะที่มันคือถึงมาปีมาที่เรียนเจนเตียงอ่ะอันนี้แบบนี้มีคือนะปีมามาคือที่เรียนจงอ่ะวัชชะรู้นั่นนาสุติสุระคืออ่ะคือบุโมงอ่ะวัชชะรู้คือจุชิจวามังอ่ะพุทธาชิตาภกามยาวจิงอ่ะนั่นจะเป็นอะไรก็ต้องจิงอ่ะที่นี่แค่ที่นี่ว่าคือด้วยคืออ่ะอะไรก็เยอะไปเปลี่ยนยีข้อความยีกุยจิงอ่ะที่นี่คือมัสอะไรคือมหาลิตรที่ก็ต้องก็ไม่ใช่คือมือหาคือลีงอมีโลหะแย่งาเพื่อเอาว่าคือโดโซโลชิสุบังงามาเตียนจามงาโลชิบเนี่ยคือตัดตานี่ใช่เอามาสับเพื่อมือหาเลี้ยวโลกเตียนใช่ไหมเพื่องาจักรวติกาตัวเพื่อจักรเนี่ยเชียจักรมาข้างอ่ะจักรจุลเล่จ้าโลชิบเนี่ยสับเนี่ยคือจ้าอันตรายมาที่เก็บพลานงาทำไมเตียนจามงาอันเพื่อนี่เป็นนับปีมากมาคืออาทิตย์จงงาวันศุกร์เราคือบุญงาข้าวสวัสดีครับ

0: คะภายในเตรียมขยายการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลงถึงระดับตำบลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: กรมการค้าภายในเตรียมขยายการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลงถึงระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงปุริมตรัสสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันการแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่ได้เป็นการตอบแทนคดีหัวสวเป็นการโยกย้ายตามความเหมาะสม
5: พลตำรวจโทรุชพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกศิยะรักษ์สกุลเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSIและให้การตำรวจตรียุทธนาแพรดำไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเทียบเท่าระดับ11โดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวตามที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยแต่เป็นการพิจารณาตามขั้นตอนของทางราชการและเป็นการเลื่อนให้ไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจึงไม่ควรนำไปเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองสำหรับกรณีมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับภาพร้อยตำรวจเอกศิยะรักษ์สกุลแสดงความเคารพต่อนายอนุชินชาญ

0: ตระกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังมีมติในคดีหัวสวโดยมองว่าการแสดงความเคารพเป็นอีกส่วนหนึ่งขณะที่การแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นกระบวนการพิจารณาของทางราชการโดยปลัดกระทรวงจะพิจารณาบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งดิฉันว่าการแต่งตั้งยกย้ายครั้งนี้ไม่ได้เป็นการตอบแทนหรือเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวแต่เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมของบุคลากรและตำแหน่งปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและปกป้องผลผลิตของเกษตรกรช่วงเก็บเกี่ยว
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของอิทธิพลของลมมรสุมหรือหย่อมความกดอากาศต่ำที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประกอบกับในหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะได้กำชับให้กรมชลประทานประเมินและจัดทำแผนเผชิญเหตุควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: 365
3: นับอะไรคะคุณ
2: นับถอยหลังอายุพรบใหม่ของรถเราไงอายุลดลงทุกวันแต่รับประกันความคุ้มครองเหมือนเดิมตลอดปีต่อพรบแค่ปีละครั้งอุ่นใจราคาก็ไม่แพง
3: ดีค่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันช่วยนับ
2: และพรบของรถคุณล่ะครับเหลืออีกกี่วัน365วันให้ความสำคัญกับพรบด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
4: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.ประกอบกิจการถูกหลักผู้พักอุ่นใจด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักโดยมีความคุ้มครองดังนี้ 1. กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พักอันเป็นผลมาจากห้องพักเกิดไฟไหม้ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักอยู่ในห้องพัก 2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในห้องพัก 3. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักผู้ที่จะต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักก็คือผู้ประกอบกิจการหอพักโดยต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่โทร0531127302

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไรแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มตีสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อฮะ

0: มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ุคอนเร็วๆบุคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
0: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
0: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
1: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
5: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
4: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
0: รัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี
6: ้นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดให้กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570การดำเนินการดังกล่าวต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569ทั้งนี้สำนักงานคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงน่าเชื่อถือและมีขีดความสามารถเพียงพอเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเสมอภาคและทั่วถึงกนิกาแก้วใสรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกเพิ่มสิทธิสวัสดิการและปรับกลไกขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
7: ร้อยเอกหญิงพดาลัตทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าวได้ปรับปรุงบทนิยามคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกและเพิ่มคำนิยามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการเพื่อกำหนดขอบเขตการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางตรงหรือทางอ้อม

0: นอกจากนี้ยังเพิ่มสิทธิสวัสดิการและค่าชดเชยเยียวยาหากถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมรวมทั้งยังกำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดตั้งอัตรากำลังใหม่เพื่อรับคนพิการเข้าทำงานและเปิดช่องให้สภาองค์กรคนพิการมีอำนาจดำเนินคดีทางกฎหมายหากหน่วยงานรัฐไม่ปฏิบัติตามดังนี้จะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพื่อให้เนื้อหากฎหมายมีความรัดกุมทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไปปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายย้ำชัดไม่มีใครต้องหลุดจากระบบการศึกษาน
2: ายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันที่24กันยายนนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือ2ประเด็นหลักคือการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ที่เกินกรอบเป้าหมายประมาณ 12,786 รายหรือร้อยละ5ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาอย่างแน่นอนข้อมูลล่าสุดกยศ.อนุมัติผู้สมัครแล้ว 137,874 รายคิดเป็นร้อยละ64ส่วนอีก 77,164 รายหรือร้อยละ36รอดำเนินการโดยสั่งเร่งรัดประสานมหาวิทยาลัยให้ส่งรายชื่อโดยด่วนพร้อมเดินหน้าขยายสินเชื่อลักษณะที่5มุ่งเน้นการรีสกิลและอัพสกิลสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานและคุมเข้มตรวจสอบการสวมสิทธิ์กู้ยืมอย่างจริงจังปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: 365
3: นับอะไรคะคุณ
2: นับถอยหลังอายุพรบใหม่ของรถเราไงอายุลดลงทุกวันแต่รับประกันความคุ้มครองเหมือนเดิมตลอดปีต่อพรบแค่ปีละครั้งอุ่นใจราคาก็ไม่แพง
3: ดีค่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันช่วยนับ
2: แล้วพรบของรถคุณล่ะครับเหลืออีกกี่วัน365วันให้ความสำคัญกับพรบด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
4: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกอบกิจการถูกหลักผู้พักอุ่นใจด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักโดยมีความคุ้มครองดังนี้1. กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พักอันเป็นผลมาจากห้องพักเกิดไฟไหม้ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักอยู่ในห้องพัก 2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในห้องพัก3. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักผู้ที่จะต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักก็คือผู้ประกอบกิจการหอพักโดยต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่โทร0531127302

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

วนสุนจังโอ้เตียวโลหิงเวนเบเลเซียนมาหายติวเนี่ยแล้ว

那别讨厌我哦。张红楼好那见呀哦哦哦哦哦哦滚啊别别老金啊臭臭年

0: แพทย์มาร่วมในรายการเป็นประจำด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะต้องบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะครบรอบ 58 ปีโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ในวันที่24กันยายน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: แล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็จะมีจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสมองเสื่อมที่โรงพยาบาลเล็กๆน้อยๆค่ะถ้าใครสนใจก็ไปถามข้อมูลไปคุยกับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะขอขอบคุณคุณหมออีกครั้งนึงนะคะ
1: ค
0: ่ะคุณหมอคะขอบพระคุณค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะจากลาคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
4: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลกโดยไทยจะร่วมสะท้อนมุมมองและชูจุดแข็งต่อภูมิภาคต่างๆด้วย
7: แม่สีหาศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงเกิดการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
6: เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกในจังหวัดเพชรบุรีไฟโหมนานกว่า3ชั่วโมงยังไม่สามารถดับได้ทางจังหวัดวางแผนระงับเพลิงพร้อมช่วยเหลือประชาชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนนายภัคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่โกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่หมู่1บ้านสำโรงตำบลสำโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบัญชาการเหตุการณ์หลังเกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่เวลา 13:00 นจนถึงขณะนี้ผ่านมานานกว่า3ชั่วโมงยังไม่สามารถระงับเพลิงได้เนื่องจากภายในโกดังมีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่อาทิน้ำมันปาล์มแบตเตอรี่จึงทำให้ไฟโหมหนักจำเป็นต้องรอให้การเผาไหม้หมดลงถึงจะเข้าไประงับเพลิงอีกครั้งเบื้องต้นได้ทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยเปิดทางให้รถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมยุทโธปกรณ์และกำลังพลเต็มกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุทัยธานีหลังฝายตารอดเสียหายทำมวลน้ำไหลเข้านาข้าวเสียหายนับพันไร
8: ่นาวาอากาศเอกจงเจตวัชรานันท์รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีส่งผลให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุฝายตารอดได้รับความเสียหายทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรใน5หมู่บ้านมีนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 1,000 ไร่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจึงได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งโดยประชาการฐานพัฒนาเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยอย่างเต็มขีดความสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติของ

0: และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยติดตามสภาพการปริมาณน้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงตามแนวรุ่มน้ำสแกกรังพร้อมปรับกำลังและยุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดติณยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ป๊อปว่า
1: เนาะจง
4: ปูดูทมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 总梦莫给豆沙，孤那望着抬头。

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฮาก
7: ็เล่งตือสังเร็งโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร็งนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เหย่าซงอีจ่องหน้าซึกตินึงจังสวดเลอจวนนูวันอังคารนูติเนงเกาอ้อลุจัวลินโตหยงออเซ็งชึบบัวชังเจ้าทอซือห่อออเซ็งเหย่าจัวนูติเนงเกาอ้อลุจัวลินโตหยงออเซ็งชึบบัวเจ้าเจ้าจัวมานูนัวกุนยังจัวลีซาเกาอีตู่จากือกังนูนัวยอมบัวโฮปิกี้ยอนย่างจัวลีซาเก่าอ้อตู่จากือกังปิกี้ยอจัวยงนัวยอนย่างจัวแนงยงมานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงห่างจงซาตรอกังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูกเสงแจงใหม่ตวนจืออีจ่องหนาซึกตินิงจังสวดเลอวันเด้งนัวจะยอถออีจ่องหนาซึกตินิงจังสวดเลอกึงกังลูไซฮางกังลูนงยอจูหูเพจเฟซบุ๊กมาทอกวดสวดเล่าปังกดไลค์กดแชร์อีเหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอ AM อีเช้งเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดชมดาวจัวสวดเล่าคือปังชังกังสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอมอนนัวเจกูกูหวังฮัจยาซาฮาตาสวดเล่าอยู่ลุนรูกุโยอวดพงยืดเถ่าปีมองสู่จัวเถ่าสาววันได้นัวเจกูตู้กูยัวลุมัวอีจังสู่สื่อเจ้าลูถังคาจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้าอวดเทิงได้หรอมาฮาจูนเดาจ้อกังหม้อเข้าถั่วไข่เห็บสุนัขเนอมาลอสยอจ้อจ้อเห็บคือยอดจวนเดาจดเลยหรอมายอดจวนเดาจ้อกังหม้อหนัวยอฮาตาจ้อเจ้าเห็บหอกคือเนื้อส่วนดอกจดเลยจุป้าหัตตาสอไปมงหูเลยจังเนอไม่เล่นถือคือป้าหัตตาไปมงหูจ้อกังนัวเลยจังนอเจสองดอกตัวคาปูโซกุเต้าห้าโมเป็นสึกคืออยู่ดอกสุดต้นตัวคาปูโซกุอ๋อเอจ้าหนุกจุป้าหัตตาเนื้อส่วนดอกจ้าเห็บคือเพ่งเนื้อส่วนดอกจดเลยเราสยอจ้ารัวเนาะหอสอไปมงปูหูตาจัวเนาะกว่าจะเลยกุญยูเต้ามาจ้าหนูหัวจ้อรัวหนอมายอดส่วนเดาจ้อรัวเตนื้อยัวมั่วอีจ้อกังมอยอดส่วนเดาจ้อรัวเนอไอยอดเถ่าคืออายุมงรักเต้าหอยฮาตานื้อไปลูลูจัวยูโลนอเจมั่วเป็นสื่อคืออยู่อัวเต้าอีถูกกังมอส่วนเดาเป้จ้อตัวไหนห้าหอมามั่วเป็นสื่อคือยัวตีท้ายเต้าร้องช่างเปล่าย่อร่างจุดชอบปูจัวจ้อรัวเต้าหนึบตู่อยู่เตาห้าเถ่าคือก็มึงปูดเจ้าส่วนเด้อนัวเจช่อสือเตมึงตัวหอไอช่อมัวลี่จวกวนในเตาปลั้งมาสัตว์เลยอยู่ว่าจุกีเจ้ากังมอคือเนื้อส่วนเถ่าเจ้าส่วนเอมัวเป็นสื่อคืออยู่ว่าตีท้ายเจ้าจ้าเตาเลยหนัวย่ออยู่จุเตาสือเจ้าชั่วหอสือเจ้าชั่วหยดลอสย่อสือเจ้าชั่วมึงเจ้าส่วนเถ่าเจ้าจ้าเนอลอสย่อชั่วคือยอกลูกกูซื้อหนอห้าจอคือพวกหัวปลอกคอหอคือเพ่งมดไลส่วนดอกจอจ้าลูกจิตลังจดเลยจดฉื่อลูกจิตลังหอมาจอส่วนเต้าหน่วยเตนื้อหยาเนื้อส่วนเต้าจอเลยห้าจดชิมล้อหออีหัวตาจดสังจ้าจดชิมล้อห้าจดเลยมั่วจดส่วนเนื้อส่วนเต้าจะอยู่จุดเต้าซื้อจดชั่วยาหยดห้าจดยาเม็ดหลอดสีหอจดหลอกคอคือป้อมัวจะชั่วติดท้ายจะรัวนัวเนอเอ็กกี้คืออยู่ว่าหนังเข้าลัวหอยอฮาตาอังกางมองจัวต่อเต้หังร้องอ๋อจะรัวนัวหนึ่งมั่วยอดจัวต่อเต้หังร้องห้ามายอฮาตาอยู่อังกางมองจัวต่อเต้หังร้องลอสยอเต้ขอเชาคือหนึ่งฟังฟังคือมั่วรอดตัวไอ้ฟังฟังลอสยอฮาตามองอ้วนละอ้วนเต้หอมากันจากกูอยู่มั่วจะรัวนัวยอดจัวเต้ดาวห้าไอ้ยัวจุดเต้าหนังเต้จืนเต้ลอสยอชอเต้เต้อ๋อห้ายัวจุดเต้าเจ้าจ่อเข่าจ้างรองเท้าหุ้มส้นฮะเปล่งจ่อชั่วตีท้ายมะแรงลอสยอจ่อชั่วคือตีท้ายจ่อกั้งจ่อจอกเต็นเต๋อมาสะเลยอตีท้ายเต้าจ่อรัวเนอฮะอยู่จุเต้ายอเต้เถ่าคืออยู่ปู่มาช้อเสือใช้เตมงอ่า
na lo si yo mong ni chua chao zuan dao ta vi ta yo ha ta chao zuan dao ni ta plang ji a ni mo yi chao chue nyo zuan dao chao zuan te mo beng si ku yong gang lu zuan dao yu a lu ji tao ha ha chao vi thi ku yuan yo thao ku chao zuan ni lu tu tao zu yu ho lo si yo a lu nyo zuan dao yu lu ji tao la ma a yu zu tao a wo zao le nuo yu zu tao yếu chủ tao mạng mạng mua tu rùa chú tàu hỏi yếu chủ tao mạng mạng mua tu rùa chú tàu đào yếu tế tấn ra mạng mạng sư ổ cho bú tu rùa bảy chôn đào yếu tế tấn ra nơi sẽ lấy chủ tao chạy cho căng mơ nữa mà cho căng mơ rô khai hẹp xu nạc lò sư yô SFTS lo su yo cho kang mo ku lung dao cho zua ku nyo zon dao cho tle ma ku yo yi cho kang mo ku shot la a cho mong kham lo su yi cho kang mo ku a nu mua a kan lun lang ha mua ping su ku yo wo zua shot la bo zu sa tao ha ma a shot la yo zu tao jing fang cho zua no tua zong o e ku ku cho mua sang su su no cha lu thang kha zua pe shot la tao pao le no e zon zu nó chơi cú yếu cho cán lù cho y răng kỹ lo dậy chua bé tàu con nong còn kỹ lo dậy ua kì nhớ chuan tàu răng nữa do cú yếu múa chua xịn trò y răng số bằng y răng lù cha cứ luôn bay hạt ta lù cha uốn nhang nữa nữa cho lù cho chua suốt lời tàu nong còn kỹ lo dậy ua kì e y plan nó chơi cú lên mạng cho cán lù múa ý trang sự sự ha cho phố chuột lấy nàng thẳng chua bấy chuột lơ tàu bao chuồn dữ.

ลูกช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้กึยอดส่วนเต่าช้างเผือกตังชื่อนัวเต่าย้ายมุงยอดส่วนเต่าจู้กีตอกกังลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นจู้กีรัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมุงอีปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเปล่าชันหลังคาสินจั่วยอดชุบกั้งกีเต่าจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตึงเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์ชางเจ้าจั่วศูนย์ชื่อชางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ

รงสุดท่องชวนแหล่งนเนอร์มาย่อหาตาแหล่งถือกือมั่วความเสี่ยงลอสยอซื้อหาตามั่วจออากันเจ้าๆผิดปกติหลอกนมายดสุเตามั่งๆมงุ่นชาเจ้ากือชั่วปัวอเอย่อหาตาแหล่งถือหอบย่อหาตาอยู่วันจูเต้ก็ปู้ลอสยอก็ย่อปื้อมายดสุเตาซื้อจอถุงยางอนามัยติดไทยยูทูเข่งชั่วๆจาเนอร์วิหาตาต่างสืดนัวลอสยอเนื้อนัวมามั่วจอกั้งหม้อกือซื้อกีดอกกีอ้วนหนาซื้อดอมดาวอย่างเกลียวมาสวดเล่ายดสุเตาเจ๋งฟังติดไทยยูทูเข่งตัวทรงดอกจอกั้งหม้อดอกกีอ้วนหนาซื้อนัวฮะเนื้อจะย่อหาตามั่วตัวอย่างกั้งหม้อซื้อเนอร์เนื้อมั่วดอมดาวอย่างกั้งมอเกอร์มาสวดเล่าอยู่สุดเตาเจ๋งฟังตีท้ายอยู่ถูกแข่งตัวเจ้าหอแต่กูกูสวมมัวจังสูสืดนัวจะลูทางคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อไอ้ส่วนซื้อนัวใจยัวจะกั้งลูมัวอีจังสูสืดฮะหลอสุยออีจังลูเป้าฮันเนอร์จะลูทางคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าส่วนซื้อมันย่อจวนเต่าร่างหนัวหอมาจ้อนุกซื้อปกกูเต่าเต่าต้วนทัวเต่าฮาตาปิกี้ย่อนุกติเน่งกับไปลูจวดลินโตชงออเซงซื้อปวดเจ้าเจ้าจวนหนัวย่ออินุกือหูอัววันสารัฐวิสุวัตหนัวมาเนื้อย่ออินุกือลุ่นนู้เนื้อยัวตั้งฉางจู่จัวเส้นศูนย์สุดเต่าลูโลกหนัวมาโยอวดจวนลูชื่อเหิดเถ่าจวนนู้ฮะเถ่ามอนดูเด้ตัวอย่างก้าวก็ยังเล่นเต่าอันจวนนู้เก่าอ้อชั่วโมงมอนดูเก่าอ้อชั่วโมงเลยหนอเอ็นยอดจัวซีกโลกเหนือมาจัวกือยวงกางจัวลู่ใจกือยอมลงแรงอ้อหัวยอดจัวซีกโลกใต้ใจยวงกางจัวลู่ใจลงหลังหลอดสุยอดลู่ใจฤดูใบไม้ผลิเอ็นยอดจัวหูเตะเฉยไทยเตะหัดเสียงยอดจัวลู่ใจดูนางมายอดจวนเต่าตัวเจ้งกรุงเทพลูนูยัวตัวกือยังเล่นเต่าเจ้าเต็งช่างนาทีหวนลูนูยัวป้องกือยังเล่นเต่าเก่าช่างเก่าหยีเต็งทอดสือหอลูนูยัวป้องเล่นเต่าเก่าหยีเต็งเก่าเป้นาทีหนอต่อกลางกือคราวนู้วันสารัฐวิสุวัตมงเหล่าเจนส่วนนู้ยอดสุหุติเฉิดไทยยัวมั่งมั่งเจ้ารอลอสยอยัวมั่งมั่งลูกสาวหอยัวเจ้าจอดเลยเนอะมาย่อจัวมอนดูเจียวมังมังได้รอดตัวมองจู่จัวนู้ติเน่งเก่าอ้อลูกเก่าอ้อลินดูชงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วย้อนนู้กึ่งกลางจัววันเหมายันหนอมานู้ดอเจนู้วันเหมายันมาย่ออีนู้กือมอนดูเนื้อยวนได้ช่างเปล่าย่อจัวอีลูกชงดาวเจียวมวยอีนู้ย่อวันเหมายันหอบมาย่อจัววันเหมายันเตมอนดูเนื้อยวนได้ช่างเปล่าย่อจัวชัวชัวชงหนอเอย่อจัวไปซีกโลกเนื้อนัวเนอร์มาย่อจัวดาวซีกโลกเนื้อเจียวงางจัวลุจแจ้งดุนนอฮะควรยอดส่วนเต่าซีกโลกใต้มาอยู่กลางส่วนรู้ใจดูกู้เหล่าหนอเอจักรฮาตาอยู่จักรฮาตาวันสารทวิสุวัตปุ้ยอยู่ฮาตาลู่ชื่อเหิดถังส่วนนุฮามอนดูอยู่อันใดตัวอย่างเก่าตั้งชื่อขอแจ้งเหล่ามาไปชั่วชั่วขัดเช่าอยู่ร่องชั่วชั่วสุดท้องห้าอ๋ออยู่กือยังเล่นเต่าย้อนจวนเต่าได้รู้ได้เชิญหอกมาอยู่ร่องชั่วท้องเลยขอคือกูฮานุฮะวิฮัตตาย้อนจวนเต่าจ่อฟดจัวชั้นบรรยากาศมันอยู่มั่วกันหักเหแสงหอกอยู่มั่วกันหักเหแสงห้าอยู่มั่วจ่อวิธีกือสวนลุชเหาะกือลุนุเต่าห้าลุนุป้องจุดสุดท้องตัวอย่างเก่ามาสะเลยร่องเลยหนัวเจกูจัวมัวร่างลูเป้าลอสยอจังสูสือนัวจะลูถังคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าลิงนัวเอปิกี้นัวเจปัวฮาตาลูเชื่อเหิดถอนจนนูฮามอนดูมายนได้ตัวอย่างเก่ามาไปสวดเล่าต่อใช้โอกีเนอเจกูกูจัวมัวจังสูสือลอสยอร่างลูเป้าจะลูถังคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าลิงนัวเอจวนซื้อนัวจะโยมัวจ่อฟดจวดไล่นางจะลูถังจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าจวนซื้อ
มานูนัวจอหนูจื้อคือใช้ยัวฟัวจวดเลยนางกูเตาตักต้วนทัวตักหาตาโยมวนางคือยังเล่งเดาไปเจ้าแฝงปัวยอดสัวพังเก่าเต้เอแฝงดาวยอนางโยลูยอดสวนดักลูกเสงแม่ห้องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกฮัลลูกเสงเพชรบุญฟัวจวดจานยอดคือยังเล่งเดาแนงเก่าอ้อสูนแนงเก่าช่างองศาเซลเซียสฟัวจวดกูยอดคือยังเล่งเดาไปเจ้าไปสู่ไปเจ้าช่างองศาเซลเซียสอยู่มัวจวนเจ้าคือยังเล่งเดาเก่าสูนแนงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดสวนนุติแนงเก่าไปสู่นุติแนงเก่าช่างลู่จวดลินดูชงอ้อเซงชื่อปัวเจ้าเจ้าจั่วอยู่มัวทางคือยังเล่งเดาเจ้าเจ้าแฝงปัวสู่ยังเจ้าแฝงปัวหนัวเออยู่มั่นนางลุลู่ยอดจัวเก่งขอเชิญฮะชื่อเซ็งยอนนางอยู่ลุลู่ยอดจัวนุติแนงเก่าเจ้าจูแนงเก่ายังลุจัวลินดูเฮียงอ้อเซ็งชื่อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวมากู้ปุตเตาหาตาอ้อนู้นัวเจหัดเฉยมวดเลยนางลู่ดาวดาวเก่ายอดจัวเก่งขอเชิญอ้อมายอดหาตายอดจัวขอเชิญตื่นนางลู่ดาวดาวเฮงนัวเจยัวจุเตาเจ็งฟางติไทยอยู่ทุกแข้งตัวรองห้าโยจุเตาหัวสื่อดอกกี้จังก็จังใช้ห้าอ๋อเตกูกูจัวมัวจังสู่สื่อลอสุยอเจ้าฟัวจวดเล่นหางนัวจะหลุดถังคาจัวไปอีจงหนักสือกูตีนังจังสวดเล่าเตาเป้าเล่นหนัวซื้อเอจวนซื้อหนัวเจกูยัวจักกังหลุดจออีร่างกี้หล่อเจจัวไปสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้ออ่ะวันได้คือยัวหลุดจอกี้หล่อเจย้อเอยอจวนเตาไปสู่ต้องจวนดอกหนัวหอนู้นัวเจฉังดูกูกูหล่ออีโนเลนอเอ็งยอดส่วนแต่ไม่เต้ใจจอนี่ฟัวจัวจงเลยจังเหล่าช่องได้ตัวกงกี้หล่อใจเต้าส่วนแต่สุดต้องจวนดักหนัวหล่อชยอนเต้าสุดต้องตัวกงกี้หล่อใจเต้าส่วนดักตุ่มแบบสุดต้องศูนย์ชื่อเป้ยอ้อยังเจ้าศูนย์ศูนย์ยังเท่าอ๋อไอ้ส่วนซื้อหนัวเจกูยัวจอกังลูจออีร่างสัวพังแสงจัวไปสวดเล่าเตานงกงกี้หล่อใจอ้วกี้มาย้อจวนเต่าร่างหนัวยอดถอดต้นเต่าอีตูพองยืก็สืลุ่มไปติ๊กตอกหูอัวถ้าก็สืลุ่มไปติ๊กตอกหูอัวเจียกูจอก็หมู่หนอเอกหัตตาสังนงอีช่างสวพังเสงหัตตาท่าเชิกูหนอเนอเจกูปังเตาไม้หัวเฮาร่างสวพังเสงหัตตาท่าเชิกูเหล่าเจยมร่างสวพังเสงหนัวยะลูจออวกอนละตุฮาจอจัวไปสวดเล่าเตาดูก็นองกงกี้ลอใจอัวกี้เออีปลาหนอเจกูเลยมั่งจอกังลูเต็นเตาดอกดอกเต้อีจงหนาซึกตีนังจังสวดเล่าอ๋อ

mà xuân giữa núa chỉ cúi gió cho cánh lô tên đau đớn đập bể ít trong nạt sự cứ tin anh chàng suốt lời nữa mà cua trong đau xua ít tù phong gió có cú tàu đau sú tông tua mà có hà ta có do ít tù nạt chế cứ nhớ xua tàu lú rò cậu on đợt lú sáng tạc nọ mà có hạt tá nhót xuân đợt mấy lú rò mà on nu nua trắng tu cú cú cờ li lợ ha ế chú muốn năng lú lợ nọ mà cú dòng xa cờ cứ có cú hạt trình đào sú tông tua cùng ký lò dề kha chua bấy suốt lợ tàu bao nhót xuân đợt sú tông chuồn đợt nọ ha ế thọ sớ cơ lú càng lú rò ó trong đào chua ít tu chữ chế nhót xuân đợt mẹ thố có tàu đào sú tông tua hạt tá on nu nua nhót xuân đợt mẹ thố mà cho phố chua cú chán chán đâu cơ lê ha chúa no lợi ha nọ mà cô dòng xa cơ cứ có cô hạt trình đau sụt tông tua còn kỹ lo gì kha chúa bế suốt lời tàu bao nhớ chuồn đợt sụt tông chuồn đợt nụ ha ê thó chớ co lút lằng lút rù tua dặn gào ó ô trong đau chúa ít thu chữ chế nhớ chuồn na hông tai mà có cô tàu đau sụt tông tua hà ta nhớ chuồn đợt mi lú rò mà ó nụ nùa chẳng đâu cú cú lợi y nụ lê nọ ê cô dòng xa cơ cứ có cô hạt trình sau đó tua cổng ký lo thật sự họ có cú hạt trình đau sụt tông tua cổng ký lo gì khá chua bấy suốt lời tao bao nhớ chuồn đậu sụt tông chuồn đậu nó ha ấy thật sự có lút lăng lút rù tua dặn gạo hả ó ở trong đau chua ý thù phong như ha cứ có cú sử lúng bay hô ua คนอะไรไม่รู้น่ารักจังมาก็ชองโดยตัวฮาตานุ่นัวเนื้อส่วนแต่ไม่รู้จอขุนกำลังมาจ่อฟัวจัวกู้กู้เห็นเลยหนอมากูจงซักกูก็กู้ฮาเจงชองโดยตัวกงกี้รอใจคาจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้าเนื้อส่วนแต่สู่ต้องจวนดักหนอฮาเอทอเซาก็ลุดลางลุดจ่อฮามุ่ยตุพงยือก็กู้เต่าชองโดยตัวฮาตาเนื้อจงอก็นงเนื้อส่วนตีเกาหลีหนอมากูว่าชาวดาวคือก็กูหาเจงปังเชิงรังสุดต้องจัวดอกลู่เสียงเจงใหม่ฮะเอทอเซาก็ลุดหลังลู่จูตัวอย่างเก่าฮะว่าชาวดาวจัวอีจงหนาจะกูที่นิ่งจังสวดเล่าคือไม่สวดเล่ากูหาเจงสร้างสติกเกอร์ตัวเซากูลุดหลังลู่จูดาวดาวก็มากูจงซักก็เอทอเซาสวดเล่าลุดหลังลู่จูฮะอ๋อมาต่างสุดนัวเจกูกูยัวจอกังลู่จออีร่างกี่หล่อใจจัวไปสวดเล่าดาวนงกงกี่ลอใจอวกีส่วนซื้อเนอะมาส่วนซื้อหนัวหอเจกูยัวลุจออีร่างกี่ลอใจกูยอดถอต้นดอกอีตูซื้อเจย้อนส่วนหน้าห้องใต้มาก็กูเช่าดาวสู่ต้องตัวหาตาก็สังนงร่างสวบพังเสียงหาตากวดซ้อนชวนหนอหนัวเจกูมงช้าเต้าร่างหนัวยอนู่เสิงมัวร่างกวดซ่อนชวนหนอหนอยอหนึ่งเลงเก้าเจกูกู้ยัวม้วนนู่เสิงมัวร่างสัวปังเสียงหนัวจะหลุดจออวกก้อนละตูฮะจอจัวไปสวดเล่าตอนรูก้อนงกงกี้รอใจอวกี้เอี๊ยปลานว่าเจกูยัวจอกังลูเต้นตอนดังดอกสวดเล่าลัวเนอแต่กูส่วนจะหนัวเจอยู่มั่วร่างกวดซ้อนชวนหนอดจะลู่จอดจวดสวดเลยเต้านงกงกี้รอใจอ้วกี้สวดเลยตัวเนอแต่กูส่วนจะหนัวเจอยู่มั่วร่างกวดซ้อนชวนหนอดจะลู่จอดจวด

ลู่ช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้คือยอดส่วนเต่าช้างเผือกตังชื่อนัวเต่าย้ายมงยอดส่วนเต่าซู่กี้ต่อกั้งลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นซู่กี้รัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอี้ปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชันหลังคาสินชัวยอดชุบุกั้งกีนเต่าซัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตุ้มเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ

mà cô mua ý tù phong dư họ có sử lúc bây hụt ua mong sinh vư nọ có cô sông đợi tôi hạ ta răng cao cư của nhục hóa cho tăng nữa lúc bây hư lý chàng tôi cứ hô răng cao nữa lúc bây hư lý chàng nữa nữa mà tôi cứ hô răng cao nữa lúc bây hụt ua nụ sinh mùa nọ hóa răng cao nữa để lúc bây hụt ua กัวซ้อนรวนนอนนอเนอมากูตีเลยนัวจัวก็อฮะกูว่าจอมดาวจัวอีตูพงยือก็สืลุ่มไปหัวนันทยาแซว่างก็หาตาเนื้อจวนเดาปังโอ่งมานางจืลูเตาอ้อไปนู่นหนวลเหล่าเอจอฉังตู้กู้กู้แห่งหนอหาว่าจอมดาวจวยอีทูพงยือก็สืลุ่มไปหัวลู่หยวกเก๋ก็หาตาเนื้อจวนอ้อนู่นหนวเนื้อจวนเดาไม่รู้ชอบบ้านธงชัยเดาลู่เสียงตากมานางลู่ว่าจวนมั่วจอดเล่ลุนยั่งเดาจ้อไต้ป๊อกคือตังเหล่าหนอเอกูทอดเช้าไม่สวดเหล่าลู่กลางลู่จูฮันเนอว่าจอมดาวจุ้ยถูกพงยือฮะก็กูหาตาเนื้อจงอดีเจเนื้อส่วนแต่ไม่รู้รอบ้านแม่ลาน้อยมานางกูหลุดเตาอ้อไปนู่นหนัวหล่ออวดจัวจ่อฟัวจัวจ้วนนอหล่อฮะหนอมากูจงซักก็คือก็กูหาเจงช่องเดาตัวกงกี้หล่อเจคาจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าฮะไอ้เช้าก็ลุดหลังลุดจงฮะเช้าไม่สวดเหล่าคือช่องเดาตัวลุดหลังลุดจงเนาะว่าจอมดาวจัวอีตูนัดอีจงนัดสกุตินิ่งจางสวดเหล่าฮะคือไม่กูสั่งสติ๊กเกอร์ตัวเช้ากูลุดหลังลุดจงดาวดาวก็มากูจงซักก็เอทอดเช้าสวดเหล่าลุดหลังลุดจงฮะมาต่างสุดนัวเจลุชหกุตุยตังเราชัวกุยังลินเดาชื่อนาทีเราสยบเล่านาทีเราซื้อถักเถากุหัตตากุโยมัวอีรังลุจ้ากุโยถอต้นดอกจ่อพงยืดตั้งสุดมาลุชหกจื้อเจ้าจ่อเราเจกุโยจ่ออีรังก้าวอรังต่อกังเกอจัวไปสวดเราเต่านงกงกี้เราใจอวกีเนาะจัวมอหนัวเราซื้อเอมอหนัวเจกุกุอวจังดาวจัวสวดเรากือปังเชิงกลางสุดต้นจัวฮารุมงดอกลุเสงเจงใหม่ฮะเจ๋งปังเชิงรังสู่ต้องจูฮารุมงดอกลู่เสียงเจ้งใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์เนาะฮะอวดจอมดาวกือไม่กุลุนทูกุญย่ออวดกูเลยพงยืดเถ่าปี้ลู่จูจัวเถ่าเศร้าลู่เชื่อเหยื่อตั้งเหล่าเจกูเหยื่อเศร้าไลฟ์ก็กูยัวสาวสุดต้องจัวใจยาเลยหนุนหลักซื้อเอเปเลยมังจอกกังตัวซึนจุดลัวจัวปีกีเถ่าเซิงจูเถ่าลู่ซื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งมอหนัวเจอวชองดาวจัวสัวหลักฮะถอดจัวกวดสัวชัวเล็งสัวตูจวนจื้อจูกินนอกกังย้อนยงสวดเลย

0: 我们小贝，
1: 麦松卡，
2: 花花，
1: 鸟松，
3: 我读他吗？
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่

0: พลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ดอปูแบบปากัญญาโพในเมบาซะสู้อ่อมืออ่อเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักคือเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะหลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะหิหลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

No, de omichope dopuve muga pati pupi romosko prado kenatapo pakwa dotapo prakelu prakenyoko gano ta chereto mu halo khunari letule nyi nari talotat lele so wato chiang mai te to nyai samnangan prachasamphan ti 3 krom prachasamphan to kolasadaya cho dj samo no ve cho sapi samo chleum sri wong chai ke lo sa romosko heri he balasa kwe kwe kwe khido kna ta วิซาเชอร์เคโดกันนาตาสุมือซามือเซโลบาโทรศัพท์เฮคอนเลปตัมมาหลอดเบอร์โทรศัพท์โอจีเนาะ0532760007วะแเซอร์คีนุยคือวะวะนุยเนาะเกลอซาสกอคุนารีคุนารีอัปเดตเจติเลนุยนารีแต่สวิแล้วจะแปลคือดับเบิลแวร์ตกโขมก่อนจะเปลี่ยนเมเวดาเลสุยกันเนาะเขาคอเดอร์ดับเบิลแวร์เคโดกันนาลาโซโอดีดอสหกรมิเกแต่สวีเลอร์เต่ามูเมเกเนาะดับเบิลแวร์มามีรัฐวิศักเนาะเทวดาซาอุลเลอร์บ้านขุนปอนอำเภอเมืองเจปูเนาะตะหมกกันนาซาเลอร์ตาสวีเต่ามูเดอะเซดาคอแค่ก่อนจะเกิดซึดแลกันนะและชนเลอร์ตากึจจอเลอร์อัลโลโดตาตนิญาอีปะเตคือดับเบิลแวร์ลีนบักคอกันนาตากึจจอบักก็คือเลปัดโดปะปาอากโอโปลซาปะก้อยดาเลอร์คอรมมอมีเวลาเต่าผุดพัดโดเนาะรัฐบาลปัดโดปะปาดิซอลเลอร์ขอบพิตามาตากว่าแชร์ตาพิตามาลทีละก่อนตาจันนี่เนาะเดอตัวโดดตัวจุลอสะตาเลอร์ลอบาสิญาตาแลกเก็บดูแก็บผลและตัวเลอร์ปฏิพวกกอพวกกออวดาอามีอาจะตนิญาอิสุคือสักคือดาตาตบลอลีเนาะบาก็คือเลอร์คอรมอเอดอเวดาเลอร์เกิดโตเจอมาเจอดิปือพ่อแหวพอดิเนาะดิซอลเลตตาโคตันนาเนี่ยเตวดาบาก็คือเลอร์โครงการอากวดาไทยช่วยไทยพลัสตะคันนี่เนาะ60 40เนาะอีใครเดบักก็คือนเปียออกปีออดาอาร์ติเกเลอร์ปรามัวราจอเนาะอุลคุลเวปวนตานในแลเปียตาเมื่อดิซอลเลอร์ปัดโดว่าปาเจตตนอเมื่อเลปก็จาเจตนออัตโกจะคอกันนาเจอจะชมวยกมาเจอตาจะจัดแลตมอดแลจันเนาะกันนาแลกันนาเกแลก็ตือเทวดาเนบาตามาเจอเสืออเมญาปานเนาะคีลาเนาะจัดทอลเลอร์วันที่1ตุลาคมและช่วงเมญาปาเนเนาะและตื่นเลิกเดือนพฤศจิกายนก็ตื่นนี่หรอเนาะในบักคิละบัชานเนตเมอร์คิละในเจอร์เมอร์เนาะคิละในประเทศนู่นในปาเลแอปพลิเคชันอปูเนตเมอร์เนาะเดือดซัวเมื่อเราเชื่อต่อคิละต่อปูเนาะดับเบิ้ลแวร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะบัชากู้ยานเนาะดอลเลอร์อัตเนเนาะมีเนาะบ่าวเนาะบัชราพัดโดจิเนาะตัวโดรนเล่ๆบาบาชาเรบัตเจตตาจีเนาะอีกคาร์บาก็คือเริ่มการเลยเมื่อบัตรประกอบเริ่มเมื่อเลิกโครงการไทยช่วยไทยพลัส40-60กับคันเนาะเปียวเปียวอ่ะเลยแอปพลิเคชันอปูบาชาปันแลสั่วเมื่อเซเนจัดถอดเลยวันที่1เนาะวันที่1และวันที่1แค่ก่อนลาเนาะเซโลนก็เกิมสั่วเมื่อนั้นก็บัตรแลยืนยันตัวตนละจะชิกแกเนาะเลยแอปพลิเคชันดิสโซเลอร์เป๋าตังอปูนี่หรอเนาะแฮบบาคือดับเบิ้ลเนาะเขาข้อในตอนนี้ปาพลิซับกันมีเก็บปาเลโอแล้วก็เจอโคมิเกเลเมื่อบัตรประชารัฐนี่ก็จัดออกกันเจาะเดวิสเวสต์แต่บัตรประชารัฐจะมาเกสเลจะหรอต่อบาทเลยอะเนาะบาทก็กระจายไปได้ดีเนี่ยเนาะเดบัตรคนจนคันนี้เนาะบัตรคนจนบัตรประชารัฐเลยผู้ขี่นั่นเนี่ยแต่ลาดเมื่อแต่ลาดเมื่อเสิร์ตลาเลยแต่ละใหญ่ก็เต๋อเหมาะเขาข้อในบาทเนี่ยตาเลิกโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แต่คันนี้เนบาเวดาต้าเนาะเนบาเวดาต้าเด้อบัตรประชารัฐเนดอจิเนาะดับเบิ้ลแวร์ลิ้นแน่นั่นแต่เนี่ยมันจะบัตรประชารัฐคันนี้อะฮิลอนาเตลาเหรอฮิลอนาเตลาแค่ก่อนลานี่เหรอเนาะเดอร์ซัวเมื่ออะคอมยูเลนตากนิดิเตเมอร์ดิเนาะแค่ก่อนลาเนาะเนาะเดอร์ซักคือจะมือกับพัตติปือพ่อแหวพลซัวเมื่อบัตรประชารัฐกอกันเนาะคอรมอเอดอเวดาลีเนาะเตเวดาเลยเนี่ยซึบกัดเต๋อเหรอเนาะบัตรประชารัฐเนี่ยเนาะเตเมอร์เนาะแค่ก่อนลาขอข้อในวันนี้เมดและเลิกแค่ขอดอตลาดอเดอร์กับเกย์กันแล้วตลาดเซอร์ปอตลาดเซอร์ปอดิซอลและปุ๊กอีเล็บเลยและยาปลาซัวเมื่อนี่เนาะเออคีมีตากระจอละเก็บลูกเก็บผลแล้วทีละปื้อพ่อแม่พ่อก่อบัตรประชารัฐค่ะเนาะดอลเลอร์ประกอบไว้ดาตะแหละโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะอ่ะแค่เลือกไว้ดาดินี่แลกดอลเลอร์ตาสวีดิสดอลเลอร์แวร์เคโดกันนาเนาะตาโอมูจะเผลอดอลเลอร์สหกรณ์จะเผลอตากาเคโดกันนาเมื่อก่อนแล้วแต่สี่ยาโตได้เนี่ยหรือบ้าเนาะบัชชาเดอร์เชอร์กันนาแต่ถี่คอรอ

그때린어다사비르스라치수위찬아따너암미르사하고더부웨케도끝나베다오디그때그마오라무나라바케도케도끝나르타르오라제다사귀르달레메로이아따사귀베게추더파리케코라제그글레그나너바샤레글레타타봄바르카로너타봄바เมวดาเลยดีชุมชนกะเรียงกิมแม่เนาะเมวดาปากัญยอกะเตถอปะหีปะขอที่ซอเลปากัญยอเหียขอเนี่ยเลเวกิมแม่ขอในบันในปันเลกว่าแชตลอดตัดเลเลแต่พี่ตามาบักก็คือเลชุมชนกะเรียงกิมแม่ในกะดิ้วทอแต่พี่ตามาเลเมื่อเลปะแลตึกลาสก็หมดโตเนาะแลปะก็เลเตฟุตบอลจะนี่เนาะเดตลอดตัดเลเลนี่เลบูเลสันทรายเดปานี่เนาะเลบูเลแม่โจเดปานี่มือนี้มือซอกคีชีคือเนาะวันที่26สนิทเลยเหรอตากาตาเชื้อต่อเม็ดลือเดอแลตาทะละตาคู่ตาเพาะเนาะปลาเริ่มตลอดปลามือกันหน่อยเนาะมือกันน้อยแต่ไม่หมดทีซะพอสักความบัตรเล็กกว่าเลยเนี่ยระเนาะไทยปลาพอสักความไทยปลากันยอโพแลติดตามมาต่อปออปอปอชอแชเฮมเมอร์เลยปลากุ๊บปัญญาเนี่ยแกลกคนลกแกออกกำลังกายเนาะเดอเลยปาดิซอลเลตาพิตามาเลมาบุมาบาราดูดูชิชิตาจันนี่เนาะบาร์บาร์เลจะตาเชื้อต่อเม็ดลือเดอจะเกิดและเจเนาะประชาธิษฐานมตอคาธิษฐานธิษฐานเก็บอ่ะเนาะมีเวลาซับกาลิจีเก็บอ่ะเนาะไม่มีจีประชาและเฮกิเฮบาร์และติเลพุทธาหัวก่อนและกว่าดอนและตัวดูตัวโจกิโอก็หล่อสั้นตาจันนี่บาร์บาร์เลกันเนตุก็หล่อสั้นดับเบิ้ลเวเนาะวันที่26เนี่ยซาเปนอตเกนตะเก้าเลเวกิแม่ตาเชื้อต่อเม็ดลือไม่เซฟบาร์และเซเนาะและคู่หล่อสั้นและติดหลาสกอมอตอเดินแลกว่าแล้วกว่าชุมชนกะเรียงกี่แม่เลยอัปลับทะเลาะตาคุตาพ่อในลอเอลอกวีตมอนเลยหน่อยคาเดให้บอบะขึ้นนะเวจ้อเอเนาะเวจ้อเอเทวดาบอบะสัญญาเลติเลปากญอพก็กะเลอุลเวกิแม่เนาะเทวดาดินี่อืมเดดินาคนจะเกิดสุดแล้วเหรอจะกระดิกขึ้นมาตาติเลวีหมอดอปูแวเคยโดกันนาเลนตาแหละวิสัจูเลเอบานาแม่ลอยอัตตาสวิเนาะก็น่าสกอร์ดกว่าเนาะ

Kete lino le dapuve to do to chopa ramuna la palo thrasa ti ko da happy side ti ko no barba le dapuve kana ta ke choda su khisa khuda no pa le su mo bat prachara da ke ni mo di te mo no le su me ya patla ro ho ko da le khrong kan thai chue thai plus da ke ni mo ro te mo je no ba cha pa hita che to le mo pe khila no อ่ะแต่เมื่อคันเนี้ยนะก็เป็นเมื่อเจนนี่คืนนี้ไปเลิศอ่ะเนาะมันแต่ปูเลเวปูเนี่ยเมื่อเหตุอะไรเชื่อก็ต่อเลยเป็นเมื่อขี้ลานยาแต่เมื่อว่าเราชมหมู่เราจีเนี่ยมันจะกูอย่างเราเลยต้นหนีนอมีบ่ะเนาะดีนะคนนี้เด้อแกตัดตัดกุจอลากระคันนี้เนาะดีสั่งเลยแกตัดกุจอลสุขสักขึ้นอ่ะเนาะขอดอลเลยดอปแหวกขึ้นดอกกันหนาตัดสวีมุขอนตัดเล่เนาะสิเกกุมอค่ะเนาะสิเกกุมอนตะกะตะแลจะโชมกะยากะยาบะดิจิบะเนาะเดลเลมาตะเลนี่เลวิบอกอเกปะกุปะญอลมุซุคีเนาะเตเวดาวิบอกอบะมุขะจูเนาะเลบอกอเนาะมุขะเฮจูเดฮาวจะจิเลมุลปะเนซซึมุซซึปะลอชอดะเวเลซะซีซะคอเนโทรศัพท์อะคลือโตเดตินุยคินุยบะบลอคินุยซินุยเนเนเฮตโดโตจุลอซะตลาเนาะบาฮาคือตลอดตัดเลยลูโทรศัพท์อักคลื่นโอจันนี่ก็เนาะที่จากคอนเล็บกับโพสต์สารเลยเนี่ยปลุกบาดตัวดูตัวโจโมโมปาปูแวมือกาพัตติโคมอสก้อนี่โทรศัพท์คลื่นตัวในบัตรถอนละตะลุโคนี่เนาะถอนละตะลุโควีอันไม่โตนี่บัตรถอนละเสกคีเนี่ยเลืออันนี้ก็ตัดแถดเด้อปัดแถดปัดโดตากอที่สอนเลยประกอบเลยแคมเมอร์เนาะเลยปัดโดตากอโตดิเจล่ะโอนาดื้อเลยเนี่ยในเดือนชั่วโมงเราซื้อจีจ่อเนาะลูบาดตัวดูตัวโจโคมอสก้อตัวดูปูแวนตาเนี่ยโทรศัพท์อะคือตัวรูทอจื้อรูทอดูทอลิทอดิทอลิกว่าจัวกว่าจัวเอ๊ะให้เปิดเอาเอ๊ะให้เปิดเอาแต่โบลี่ให้เปิดแต่โบลี่ให้เปิดคีย์บอร์ดตกเฉื่อยเจ๊ะเจ๊ะเนาะล็อบพี่อามาเซลินิจ่ะชั่วโมงแล้วชั่วโมงเกต้ามูลเนี่ยแค่ในตอนนี้อเลสกูคาเคลิจ่อเนาะดิสโซเลโทรศัพท์อะคลื่นตาจันเล่เลสกูปัตเตอร์เล็บอัตสกูมูนอดิจ่ะมาจากเดออัลเลติเลก็เจอขวัญตาเดอคาเคลิเจเต็มลือลาจีเต็มลือลาตอนนี้แฮกวาดอกิปาเลติกตอกอปูแฮกวาดอกิเลออนไลน์อปูเนาะวิธียุอันตาเดอติย้อนหนึ่งเลยบ่ามูเดอแฮมมากิดอลเลอร์Facebook เลอร์มือถืออันตาตับลือก็กาอุ้มชอปเปอร์เนาะเลคิกอลันเมแฮตโดดตัวโจลซาดยาเดเซททอโบล่ะเนาะเจติกตอกมีเลอร์เสมอเนี่ยล่ะ Facebook มีเลอร์เสมอเนี่ยและแกเราซากุมอสกอเซโคโคดอลเลอร์ตลอดปาเคดกนาตาสวิเลอร์สระคือพอตาโอดอเจแต่เวลามึนลาเลอร์เนอบูยาเนาะดีนาโคเนเดอร์จะเกิดสุดแล้วหรอจะจิกเด็กก็มาตัดตีแล้ววิมอโคโคดอลแค่ก็แฮกเกอโอ้ก็เราดอซาร์ทีดอเนาะ

0: คือตื่นลิเนาะตาสวีเลอร์จอลเลมาเซจอลเลอกามุขอดอปูเวคือเดียวกันนะเฮปูรอลเลคิดกันเราเศร้าเลวีบอกก็จีเนาะโทรศัพท์กันเดี๋ยวตาตมุกินนาสตาสวีเรียบร้อยอ่ะอือเจ้าอาเตดาสตัวมีดเนบะแต่สักวีดเปลือยเนตัวมีดเนบะนักการตัดเล็ดสิญาบะอือดอยาอือเวดาดอจะก็น้ำมือผู้มือแปะตัดเดินลิ้นเนอันล็อกอดิสันน่าฮูบานอนแล้วผู้กินน่าฮูบะมาจากดื้อนักการตัดเล็ดชั่วโมงกินยาได้บาทชั่วโมงชั่วโมงขุดสัจชาบาคึกว่ากินเล็กคิดนี้ดอกนอดับเวสวัสดีค่ะจากเชียงรายอ๋อดับเวเลเวเชียงรายแฮตตัวดูตัวจบการใจเล่นในปามุขจูจ้าเนาะไม่มีเลือกกินแม่ปลาตัวป๊อดจูเลยบ่ะเนาะดิซาเมตาจอทอชั่วโมงหรือบ่าวแต่ตาสักวีแต่คันเอชื่อเกิดปะเต้เลยบ่าคือตาชื่อเกิดต่ออาบ่าคือตาชื่อเกิดต่อได้ทีเนาะเนาะบ่าคือตาชื่อเกิดต่อได้ทีเด้อกระซั่วนี่จะเละโดมีเกพอมีเกนตะเละปั๊บพอมีเกปั๊บเตามีเกเกปั๊บกันยอดได้จากคออะอือเวดาดีเนาะเด้อที่บ้านน้ำเมียเนาะโอชูดเล็บเบมุซาพีจิบิจิโผล่ดับปูแหวกก็กะเกมีมอดามือจะก็แปลกแล้วหรือเลือดทาที่ซอลเลอร์ดอปแหวกคือโดกันหนานี่หรอพัตติสาเกเนาะพัตติสาเกโอเลอร์หนองเจ็ดหน่วยเลอร์อำเภอกาลยานิวัฒนาอาอือลืมมาทาเนาะเดอะแฮกเกตุกกอลดอซาเลโกตาบลื้อเน
1: าะอนาคาอือบาคาราหมัวแต่เจ๋หมัวแต่ดูอดูอ้อแล้วกว่าพุชิลิบีนี่หนูบอกนะอารักนะคือว่าเนี่ยนะเกิดท่าตีตาสูดมองกับบ้านเดือดละปูละปัดโดนเลยทารีดีท่าตีโคลโมนดูปูเอ็นนอตดูใจเลยทุกทั้งหมดเดือดท่าตีที่ท่านพูดคลาก่อนเนี่ยเดือดว่าท่าตีตาสูดกลัวหูอัฐกุดาวมันเป็นรัวกระซ่าดำมาแหกระซ่าได้ไหมเนี่ยแล้วตะเคียนว่าหมอดาวบัชมัวดาวประมาทุกประจานประชาคือเป็นเลทุกคนเรียนรู้ว่าตัวเลขานี้

ัดีโอนาเขาจะดีหมอไปภาษาดีพี่บอลอย่าบอกมาที่ชัดดีชัดเดียดดีเนี่ยเอาหมดสักเวลเลยก็บัดที่บัดดูไปตูฟลอร์มาทำไมเลยครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาคาระภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว

0: ิจด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วนของ60/40เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60/40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
1: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
0: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับและสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
0: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปปฏิพลสัทพมมารายงาน
3: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู
4: ้นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้เรียนเนื่องจากที่ผ่านมามีนักเรียนและนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการเรียนต่อกับการรักษาสิทธิ์ด้านสวัสดิการของรัฐนอกจากนี้การคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวอีกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐสิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงปี2570รัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น 9,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นไปตามข่าวของพรรคประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเงาพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลไม่ได้เติมงบให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มงบอุดหนุนกยศ.สำหรับปีงบประมาณ2570เป็น 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ80แล้ว ทั้งนี้นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทน

0: ราษฎรว่าต้องแยกงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ออกจากวงเงิน 5,162 ล้านบาทที่มีการกล่าวถึงเนื่องจากวงเงินดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการไม่ใช่วงเงินที่รัฐบาลเสนอและเป็นคนละส่วนกับงบ 9,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ในปีงบประมาณ 2,570สำหรับข้อเสนอให้ใช้งบกลางเพิ่มเติมประมาณ 7,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมพิจารณาข้อมูลแต่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงจำนวนผู้กู้มีผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินและกยศ.มีภาระขาดสภาพคล่องจริงจำนวนเท่าใดเพื่อให้การพิจารณาอยู่บนข้อเท็จจริงและตัวเลขชุดเดียวกันขณะที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายยืนยันผู้ยื่นขอกู้ทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษานายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.เพื่อนำข้อหารือใน2ประเด็นหลักเข้าสู่ที่ประชุมได้แก่การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายสำหรับเรื่องสภาพคล่องของกองทุนนั้นทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อดึงเม็ดเงินกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนส่วนประเด็นที่2คือกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือคิดเป็นร้อยละ5ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณและหมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณอย่างแน่นอน
1: นะครับแต่ก็ยืนยันนะครับรับนโยบายทางรัฐบาลนะครับที่จะดูแลผู้กู้ทุกรายนะครับผู้กู้เดิมนะครับเรียนปี2ปี3ปี4ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับก็จะดูแลไปเป็นตามขั้นตอนปีนี้เนี่ยกยศ.เองมีการปรับใช้ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบความยากจนไม่ต้องรับรองนะครับถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดมีการดูจากฐานข้อมูลเพราะนั้นปีนี้การรับรองก็จะไม่ได้เสียเวลาเหมือนที่ผ่านมาที่ต้องลำบากหาผู้รับรองนะครับก็จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เราดูเรื่องของบัตรสวัสดิการก็จะดูแลให้เลยนะครับส่วนที่กรอบเกินทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลยืนยันนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับว่าจะดูแลทั้งหมด
0: พร้อมกันนี้โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดพบว่ากยศ.ได้ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายหรือคิดเป็นร้อยละ64ในขณะที่อีก 77,164 รายหรือประมาณร้อยละ36ยังคงอยู่ในสถานะรอการดำเนินการกระทรวงการคลังจึงได้สั่งการเร่งรัดให้กยศ.รีบประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เร่งส่งรายชื่อกลับเข้ามาโดยเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนพิการฉบับใหม่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลโดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรด้านคนพิการและประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วจากนี้กระทรวงพม.จะเร่งส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสคก.พิจารณาก่อนนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามขั้นตอนร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายคนพิการครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนแนวทางจากการสงเคราะห์ไปสู่การคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมโดยมีสาระสำคัญ14ประเด็นครอบคลุมทั้งการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและอารยสถาปัตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการปรับปรุงกองทุนคนพิการให้มีความคล่องตัวและยั่งยืนพร้อมมีกลไกบริหารจัดการหนี้ที่เป็นธรรมกรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าได้เตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงขณะที่พลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้
3: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
2: นายวิทยากรมณีเนตรกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงแรงงานเตรียมแนวทางผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มีประมาณ 7-8 แสนคนเข้ามาอยู่ในระบบป้องกันแย่งงานคนไทยและสามารถบริหารจัดการได้
4: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 4,300,000 คนและคาดการว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอีกประมาณ 700,000-800,000 คนซึ่งเป็นประมาณการจากประสบการณ์การเปิดขึ้นทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้สำหรับการเปิดขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากจำนวนแรงงานและความต้องการของตลาดรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและฝ่ายความมั่นคงก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อมีประกาศแล้วนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนยื่นบัญชีรายชื่อขออนุญาตทำงานโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละครั้ง
5: ก็จะมีการขึ้นทะเบียนให้แรงงานชุดนี้ได้ขึ้นได้ถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งเพื่อควบคุมให้รู้ว่าที่มาที่ไปของคนต่างด้าวที่ได้รู้ว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนนายจ้างชื่ออะไรหากกระทำผิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนวิธีการก็ไม่ใช่อยู่ๆจะมาขึ้นเลยเราจะมีอนุคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวตามพรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมาดูความเหมาะสมว่าใช่ว่าขาดแคลนจริงหรือเปล่าประมาณการว่า 7-8 แสนเนี่ยให้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเสียตามที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าประโยชน์มันเกิดอะไรบ้างก็นำเข้าครม.พอนำเข้าครม.ปั๊บก็ออกประกาศให้นายจ้างที่มีต่างด้าวอยู่ที่ตัวเองผิดกฎหมายอยู่เนี่ยให้มายื่นเนมลิสต์ก็จะมีกระบวนการอยู่ประมาณ5ขั้นตอนมาแจ้งเนมลิสต์ยื่นบัญชีรายชื่อว่าเรามีต่างด้าวอยู่กับตัวเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ให้มาขออนุญาตทำงานไปพรางก่อนไปตรวจโรคไปเก็บอัตลักษณ์
4: รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวเบื้องต้นจะมีค่าธรรมเนียม100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานปีละ900บาทหากได้รับอนุญาต2ปีรวมประมาณ 1,900 บาทท ทั้งนี้แรงงานที่เข้าสู่ระบบจะได้รับเอกสารหรือสถานะที่สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวโดยทั่วไปใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาไม่เกิน2ปีและสามารถต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับแรงงานสีสัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมีพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจึงได้สั่งประชุมด่วนหารือแนวทางช่วยเหลือและการแก้ปัญหาโดยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจะต้องเตรียมรับมือต่อไปสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมรับมือกับฤดูฝนทางภาคใต้ควบคู่กับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจึงให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากและน้ำท่วมขังในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระโปร่งจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์และอิปซอสที่ระบุว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ32ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าสู่เส้นทางการเมืองเนื่องจากผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเริ่มไม่พอใจต่อแนวทางการจัดการปัญหาค่าครองชีพของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์และกระแสการคัดค้านสงครามอิหร่านผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันบางส่วนมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ขาดว่าพรรคการเมืองใดจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐในช่วง2ปีข้างหน้านายมาโรชเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและนางคริสติน่าโรเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ออกแถลงการร่วมกันในวันนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์บรรลุข้อตกลงในสาระสำคัญของการเจรจาการค้าเสรีแล้วซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งนี้สหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเมื่อปี2559แต่การเจรจาหยุดชะงักในปีถัดมาเนื่องจากสหภาพยุโรปกังวลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงของรัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2567ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.43 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 2 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือ ประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครุจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอา

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานดูเอาเถิดหากพระองค์พระราชทานทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างและแก้วแหวนเงินทองก็ยังไม่สู้กับไรแต่นี่พระองค์พระราชทานพระโอรสพระธิดาพระองค์ทำลงไปได้อย่างไรพระชาลีราชกุมารทรงอดทนเห็นเหล่าอมาตย์ตำหนิติเตียนพระชนกไม่ได้จึงพูดปกป้องพระบิดาว่าทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างกุญชรและแก้วแหวนเงินทองในอาสมของพระบิดาไม่มีถ้าพระบิดาไม่ให้ลูกแล้วจะให้อะไรพระเจ้าสนชัยสดับคำองค์อาจฉาดฉานของหลานเช่นนั้นจึงตรัสว่าหลานรักพวกเราสรรเสริญทานของบิดาหลานดอกไม่ได้ติเตียนเลยบิดาหลานให้หลานทั้งสองแก่คนขอทานหฤทัยของบิดาหลานเป็นอย่างไรบ้างพระชาลีราชกุมารกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาพระราชทานหม่อมฉันทั้งสองให้คนขอทานแล้วทรงฟังคำพูดที่น่าสงสารของน้องหญิงกันหาพระองค์ทรงเป็นทุกข์ทรมานใจยิ่งนักทรงกันแสงพระเนตรแดงก่ำน้ำตาไหลหนองหน้าน้องหญิงกันหากราบทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดาพราหมณ์นี้เอาไม้เท้าตีหม่อมฉันเหมือนตีทาสีผู้เกิดในเรือนในคนเขาบอกว่าพวกพราหมณ์มีธรรมแต่ตาพราหมณ์นี้ทำไมไม่เห็นเป็นเช่นนั้นแกเป็นยักษ์แปลงเป็นพราหมณ์มาขอหม่อมฉันทั้งสองไปกินแน่ๆหม่อมฉันถูกปีศาจนำไปเสด็จพ่อทอดพระเนตรเห็นไหมพระเจ้าสนชัยสดับเช่นนั้นทรงสงสารหลานเหลือประมาณไม่อาจกั้นความเศร้าโศกไว้ได้ก็ทรงกันแสงทรงทอดพระเนตรเห็นหลานทั้งสองยังยืนอยู่กับพราหมณ์ชูชกไม่เข้ามาหาพูดจาฉอเลาะเหมือนเมื่อก่อนจึงตรัสว่าแม่ของหลานก็เป็นพระราชบุตรีพ่อก็เป็นพระราชโอรสเมื่อก่อนหลานทั้งสองเคยขึ้นนั่งบนตักปู่คลอเคลียอยู่ข้างกายเดี๋ยวนี้ทำไมยืนอยู่ห่างไกลเข้ามาหาเถิดหลานรักพระชาลีราชกุมารน้อยพระทัยจึงกราบทูลว่าพระชนนีของหม่อมฉันเป็นพระราชบุตรีส่วนพระชนกก็เป็นพระราชบุตรนั่นก็เป็นส่วนของพระบิดาและพระมารดาแต่หม่อมฉันทั้งสองเป็นทาสของพราหมณ์หม่อมฉันทั้งสองจึงต้องยืนอยู่ไกลตามฐานะของทาสพระเจ้าสนชัยสดับเช่นนั้นเหมือนหัวใจจะแตกตรัสว่าหลานอย่าได้พูดอย่างนี้เลยยิ่งทำให้ปู่เป็นทุกข์หัวใจปู่เร่าร้อนกายก็เหมือนถูกยกขึ้นไว้บนกองไฟหลานรู้ไหมนับจากวันที่พวกเจ้าจากไปปู่ไม่เคยมีความสุขในราชบัลลังก์เลยยิ่งหลานรักพูดอย่างนี้ยิ่งทำให้เป็นทุกข์ปู่จะเอาทรัพย์ไถ่หลานมาหลานจะได้ไม่ต้องเป็นทาสพ่อของหลานให้หลานทั้งสองแก่พราหมณ์ตีราคาไว้เท่าไรพนักงานจะได้ให้พราหมณ์รับทรัพย์ไปพระชาลีราชกุมารกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาตีราคาหม่อมฉัน 1,000 ตำลึงทองคำส่วนน้องหญิงกันหาตีราคาด้วยช้างเป็นต้นอย่างละ100พระเจ้าสนชัยรับสั่งให้อมาตย์ไปนำทรัพย์ตามกำหนดมาไถ่หลานพระเจ้าสนชัยได้พระราชทานสิ่งทั้งปวงอย่างละ100และทองคำ 1,000 ตำลึงและพระราชทานปราสาท7ชั้นแก่พราหมณ์เท่าชูชกเป็นค่าไถ่หลานตั้งแต่นั้นชูชกก็มีบริวารมากแกรวบรวมทรัพย์นำขึ้นปราสาทนั่งบนบัลลังก์ใหญ่กินอาหารอย่างดีนอนบนที่นอนใหญ่พระเจ้าสนชัยให้พระชาลีและพระกันหาชินาสงสนานแล้วให้เสวยโภชนาหารทรงประดับหลานจุมพิตพระเศียรแล้วให้พระชาลีประทับนั่งบนพระเพลาส่วนพระกันหาชินา

ประทับนั่งบนพระเพลาของพระนางเจ้าพุทธสดีตัดถามถึงความเป็นอยู่ของพระเวสสันดรกับพระนางเจ้ามัทสีพระชาลีราชกุมารกราบทูลปู่ว่าพระบิดาและพระมารดาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างไรเลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้ซึ่งอุดมสมบูรณ์เหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างแต่ก็เล็กน้อยแม้จะมีสัตว์ร้ายชุมแต่ก็ไม่ได้มาทำอันตรายแต่อย่างไรเสด็จแม่เป็นสุคุมารชาติแต่ก็ต้องไปขุดมันหัวอ่อนมันมือเสือมันนกและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงพวกเราจนสู้ผอมผิวกายหยาบกร้านเพราะลมและแดดเมื่อเสด็จแม่เที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายทั้งแรดและเสือเหลืองพระเกศาก็ยุ่งเหยิงพระองค์ก้าวชดาบนพระเกศาเหงื่อไหลเปรอะเปื้อนชดาทรงหนังเสือเหลืองเป็นพระภูษาทรงบรรทมเหนือแผ่นดินและบูชาไฟครั้นพระชาลีกราบทูลถึงความที่พระชนนีประสบความทุกข์ยากอย่างนี้แล้วจึงทูลเสด็จปู่ว่าตามปกติหลานเคยได้ยินมาว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ในโลกนี้ต่างก็รักลูกเสด็จปู่เห็นจะไม่รักลูกเป็นแน่จึงปล่อยให้ลูกไปทุกข์ยากอยู่กลางป่าพระเจ้าสนชัยฟังคำฉอเลาะไร้เดียงสาของหลานทรงสะเทือนใจอย่างมากตรัสว่าหลานรักการที่ปู่ขับไล่บิดาของหลานซึ่งไม่มีความผิดไปอยู่ป่าตามคำขอของชาวสีผีนั้นปู่ทำไม่ถูกต้องสมบัติทุกอย่างของปู่ที่มีอยู่ในพระนครปู่ยกให้บิดาของหลานทั้งหมดขอให้บิดาหลานมาเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นสีพีเถิดพระชาลีกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาของหม่อมฉันคงจะไม่มาเป็นพระราชาเพราะหม่อมฉันกราบทูลเป็นแน่ขอพระอัยกาไปเชิญพระบิดาด้วยพระองค์เองเถิดพระเจ้าสนชัยสดับคำหลานจึงมีพระราชดำรัสเรียกหาเสนาคุดอมาตย์มาสั่งให้เป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าพระองค์จะเสด็จเขาวงกตและรับสั่งให้อมาตย์ 60,000 ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเตรียมกองทัพทั้งกองพลช้างกองพลม้ากองพลทหารราบมีสัตราวุธครบและชาวนิคมพราหมณ์ปุโรหิตตามเสด็จพระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ตกแต่งหนทางเสด็จให้ราบเรียบตั้งแต่เชตุดรราชธานีจนถึงเขาวงกตประดับตกแต่งเส้นทางให้งดงามไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์โปรยข้าวตอกเรี่ยรายมีการละเล่นและขับร้องประโคมดนตรีโดยประการต่างๆขณะที่พระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ทหารเตรียมกองทัพและจัดการประดับพระนครอยู่นั้นชูชกกินอาหารอย่างตะกระตะกรามเพราะไม่เคยได้กินของดีๆอาหารไม่ย่อยจึงท้องแตกตายพระเจ้าสนชัยให้ทำชาปนกิจศพชูชกให้เป่าประกาศหาญาติมารับสมบัติที่ได้รับพระราชทานแต่ก็ไม่มีใครแจ้งความจำนงเพราะกลัวความผิดจึงโปรดให้ริบทรัพย์ทั้งหมดคืนเข้าพระคลังหลวงตามเดิมพระเจ้าสนชัยจัดเตรียมกองทัพ12กองทัพใช้เวลา7วันจึงเสร็จครั้นใกล้เวลาเคลื่อนพลโยธาก็พอดีพระเจ้ากรุงกาลิงครัตโปรดให้พราหมณ์นำช้างปัจจยนาคีนที่พระเวสสันดรบริจาคไปมาถวายคืนที่พระนครสีพีพระเจ้าสนชัยโปรดให้นำช้างปัจจยนาคีนเข้ากระบวนทัพไปรับพระเวสสันดรด้วยจึงยกกองทัพออกจากพระนครพร้อมด้วยข้าราชบริพารอย่างมากมายโดยมีพระชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทางเสด็จด้วยความดีใจช้างพลายกุญชรกำลังหนุ่มแน่นปอกควานช้างผูกสายรัดก็บรรลือโกนจนาดม้าอาชาในก็ร่าเริงทะยานไปเบื้องหน้าอย่างรวดเร็วเสียงล้อรถบดบนพื้นดินดังกึกก้องฝุ่นละอองก็คละคลุ้งฟุ้งขึ้นปิดนภาอากาศฝนโบกครพัดพระชาลีราชกุมารให้ตั้งค่ายไว้ใกล้ฝั่งสะมุจจลินเตรียมขบวนรถหันหน้ากลับพระนครให้จัดกองรักษาการป้องกันสัตว์ร้ายไว้ตามจุดต่างๆเสียงพาหนะมีช้างเป็นต้นกึกก้องอื้ออึงสนั่นป่าพระเวสสันดรสดับเสียงนั้นก็ทรงหวาดกลัวด้วยเข้าพระทัยว่าศัตรูปรงพระชนพระชนกของพระองค์แล้วยกทัพตามมาฆ่าพระองค์จึงพาพระนางมัทสีเสด็จขึ้นภูผาทอดพระเนตรดูกองทัพตรัสกับพระนางมัทสีว่าน้องมัทสีเธอจงพิจารณาเสียงกึกก้องในป่าฝูงม้าคึกคักร่าเริงปลายธงต้องลมสะบัดไหวพวกเขายกกองทัพมาล้อมเราไว้เหมือนนายพรานต้อนฝูงสัตว์ป่าให้ตกหลุมพรางพวกเราไร้ความผิดต้องถูกในประเทศมาอยู่ป่าแล้วยังตามมาทำลายล้างเขากำลังจะฆ่าคนที่ไม่มีทางสู้พระนางมัทสีทอดพระเนตรกองทัพก็จำได้
ทรงทราบว่าทั้งหมดล้วนเป็นกองทัพที่จงรักภักดีต่อพระองค์จึงตรัสปลอบพระสวามีให้อุ่นใจว่าเหล่าศัตรูไม่สามารถข่มเหงพระองค์ได้เหมือนไฟไม่สามารถเผามหาสมุทรพรที่เท้าสักกะเทวราชประทานกำลังจะบังเกิดผลเรากำลังจะพบกับความสวัสดีด้วยกองทัพนี้เป็นแน่พระเวสสันดรทรงคลายความตกใจแล้วจึงเสด็จลงจากภูเขาพร้อมด้วยพระนางมัตสีไปประทับนั่งที่ประตูบรรณศาลาทรงตั้งพระทัยให้หนักแน่นพระเจ้าสนชัยรับสั่งกับพระนางพุทธดีว่าควรจะค่อยๆทยอยกันเข้าไปพระองค์จะเข้าไปก่อนเพราะถ้าเข้าไปพร้อมกันทั้งหมดจะเกิดความเศร้าโศกอย่างมากให้คอยกำหนดดูว่าผู้ที่เข้าไปก่อนคลายความเศร้าโศกแล้วจึงค่อยให้ข้าราชบริพารตามเข้าไปส่วนหลานอยู่ก่อนค่อยตามเข้าไปภายหลังพระเจ้าสนชัยให้กลับขบวนรถหันหน้าสู่พระนครเชตุดรพักกองทัพตั้งยับยั้งอยู่ภายนอกจัดวางกำลังอารักขาไว้อย่างดีแล้วเสด็จเข้าไปหาพระเวสสันดรเพียงลำพังพระองค์เสด็จลงจากช้างพระที่นั่งทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสร่างกายกร้านเกรียมนั่งอยู่ในอาสมก็ทรงสะเทือนพระทัยพระเวสสันดรเห็นพระราชบิดาเสด็จมาก็ลุกต้อนรับถวายบังคมฝ่ายพระนางมัตสีซบพระเศียรอภิวาทแทบพระบาทสะอื้นให้พระเจ้าสนชัยตรัสอะไรไม่ออกทรงสวมกอดสองกษัตริย์ไว้แนบสวงฝ่าพระหัตถ์ลูบหลังไปมาทรงกันแสงอยู่อย่างนั้นครั้นสางโศกจึงตรัสถามถึงความเป็นอยู่พระเวสสันดรกราบทูลว่าหม่อมฉันถูกเนรเทศต้องหาเลี้ยงชีพในป่าอยู่อย่างคนเข็นใจเที่ยวเก็บผลไม้เลี้ยงชีพความเข็นใจฝึกหม่อมฉันทั้งสองให้เข้มแข็งดุจนายสารถีฝึกม้าให้หมดพยศพอคิดถึงพระชนกและพระชนนีร่างกายจึงผ่ายผอมพระเวสสันดรทูลถามถึงข่าวคราวของพระโอรสและพระธิดาที่พราหมณ์เฒ่าหยาบช้าขอไปเคี่ยนตีเหมือนคนตีโคว่าพระบิดาได้ข่าวบ้างหรือไม่พระเจ้าสนชัยตรัสว่าพระองค์ได้ไถ่หลานทั้งสองมาจากพราหมณ์ไว้แล้วพระเวสสันดรและพระนางมัตสีสดับดังนั้นก็ทรงปลอดโปร่งตรัสปฏิสันถารกับพระบิดาถึงสุขภาพความสงบสุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆพระเจ้าสนชัยตรัสบอกถึงความไม่มีโรคขาพาธของพระองค์ตลอดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองว่าสงบสุขชนบทก็มั่งคั่งฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลขณะที่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์กำลังตรัสสนทนากันพระนางผุดสดีคำนวณระยะเวลาตามที่กำหนดเห็นชักช้าไม่อาจรออยู่ต่อไปได้จึงเสด็จมาโดยไม่ได้สวมฉลองพระบาทพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระชนนีผ่านเหลี่ยมภูผากำลังเสด็จมาก็ลุกขึ้นต้อนรับถวายบังคมในขณะที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีถวายบังคมพระนางผุดสดีเทวีเงยพระพักขึ้นประทับยืนอยู่พระชาลีและพระกัณหาทั้งสองก็เสด็จพ้นเหลี่ยมเขามาพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระโอรสพระธิดาก็สั่นไปทั่วพระวรกายไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ทรงร้องไห้คร่ำครวญวิ่งไปหาลูกพระชาลีและพระกัณหาเห็นพระมารดาก็ทรงคร่ำครวญวิ่งโผเข้าไปหาพระมารดาเช่นกันพระนางมัตสีทรงร้องไห้โหคร่ำครวญด้วยพระสุรเสียงอันดังพระวรกายสั่นสะท้านถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงนอนเหนือแผ่นดินพระชาลีและพระกัณหาวิ่งมาอย่างเร็วครั้นถึงก็โผเข้ากอดพระชนนีที่นอนสลบอยู่ถึงวิสัญญีภาพล้มลงทับพระมารดาในขณะนั้นน้ำนมที่อัดคัดอยู่นานก็ไหลออกจากพระยุคลถันของพระนางมัตสีพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นสามแม่ลูกสลบลงเช่นนั้นทรงสะเทือนพระทัยอย่างแรงไม่อาจทรงกลั้นโศกาดูลไว้ได้ก็ถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงแม้พระชนกและพระชนนีพระเวสสันดรก็สะเทือนพระทัยถึงวิสัญญีภาพล้มลงในที่นั้นเหมือนกันเหล่าอมาตย์ 60,000 ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเห็นเช่นนั้นต่างก็สะเทือนใจสลบล้มลงที่นั้นเหมือนกันบรรดาข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเห็นเหตุการณ์อันน่าสงสารและสะเทือนใจนั้นแม้คนหนึ่งก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยภาวะของตนทั่วทั้งอาสมเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเหมือนป่ารังถูกลมกระหน่ำพัดกรีดเสียงหวีดหวิววังเวงใจขณะนั้นภูผาทั้งหลายก็บรรลือลั่นมหาปัตภีก็หวั่นไหวมหาสมุทรก็เกิดคลื่นยักษ์ปั่นป่วนเขาสิเนรุราชก็โอนเอ็นไปมาทั่วทั้งเทวโลกก็โกลาหลเท้าสักกะเทวราช
ทรงดำริว่ากษัตริย์ทั้ง6พระองค์พร้อมด้วย

พระราชบริพารถึงวิสัญญีภาพสลบแล้วไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่สามารถจะลุกขึ้นเอาน้ำราดรถสรีระของใครได้เอาเถอะเราจะให้ฝนโบกขอรพัดตกเพื่อชนเหล่านั้นจึงให้ฝนโบกขอรพัดตกลงท่ามกลางสมาคมแห่งกษัตริย์ทั้ง6พระองค์กษัตริย์ทั้ง6พระองค์ตลอดจนข้าราชบริพารก็กลับฟื้นคืนสติมหาชนต่างเกิดอัศจรรย์ว่าฝนโบกขอรพัดตกท่ามกลางสมาคมพระญาติแห่งพระโพธิสัตว์แผ่นดินก็ไหวภูเขาทั้งหลายก็บรรลือลั่นเกิดความมหัศจรรย์ชวนให้ขนพองสยองกล้าวขณะนั้นพระเจ้าสนชัยส่งพรั่งพร้อมด้วยพระประยุรญาติพระชาลีและพระกัณหาชินาผู้พระราชนัดดาพระนางมัตสีผู้สะพ้ายพระเวสสันดรผู้พระราชโอรสและพระนางเจ้าพุทธสดีพระมเหสีมหาชนชาวแคว้นสีพีที่มาประชุมกันทั้งหมดร้องไห้อยู่ในป่าอันน่ากลัวประนมมือแด่พระเวสสันดรทูลวิงวอนพระเวสสันดรและพระนางมัตสีให้ครองราชสมบัติกลับสู่พระนครเชตุดรพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงสดับดังนั้นแล้วแม้ทรงประสงค์จะครองราชสมบัติแต่เมื่อตรัสอะไรก็เหมือนพระองค์ใจง่ายไม่หนักแน่นจึงตรัสกับพระชนกว่าพระบิดาอาณาประชาราชตลอดจนชาวนิคมประชุมกันในประเทศหม่อมชั้นผู้ครองราชสมบัติโดยธรรมจากแว่นแคว้นมิใช่หรือแล้วจะครองราชสมบัติได้อย่างไรพระเจ้าสนชัยยอมรับว่าการที่พระองค์เนรเทศพระเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดออกจากแว่นแคว้นตามคำประชาชนพระองค์ทำไม่ถูกต้องไม่ใช่ทางแห่งความเจริญแต่ขึ้นชื่อว่าบุตรทั้งหลายควรปลดเปลื้องทุกข์ที่เกิดกับบิดามารดาและพี่น้องแล้วพระเจ้าสนชัยได้เชิญให้พระเวสสันดรกลับไปครองราชสมบัติพระบรมโพธิสัตว์ทรงรับคำพระบิดาเหล่าอมาตย์ผู้สหชาติทราบว่าพระโพธิสัตว์ทรงรับราชสมบัติแล้วจึงกราบทูลให้ทรงสงสนานพระเวสสันดรเสด็จเข้าอาสมทรงเปลื้องเครื่องฤาษีเก็บไว้ทรงพระภูษาสีดุจสังเสด็จออกจากอาสมทรงรำพึงว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เราเจริญสมณธรรมตลอด7 เดือนครึ่งสถานที่นี้เองที่แผ่นดินไหวเพราะอาศัยบารมีคือการให้บุตรและภรรยาผู้เป็นที่รักของเราเป็นทานทรงรำพึงเช่นนี้แล้วก็ทรงทำประทักษิณอาสม3 รอบทรงกราบอาสมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วประทับยืนอย่างองอาจอาณาประชาราชอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระราชาครองราชสมบัติในนครเชตุดรแคว้นสีพีอีกครั้งพระเวสสันดรทรงพระภูษาอันสะอาดงดงามทรงผูกสอดพระแสงขันทำให้ดูน่าเกรงขามเสด็จขึ้นทรงพญาช้างปัจจยนาเขนเป็นพระคชาทานเหล่าโยธาต่างร่าเริงโห่ร้องส่งเสียงกึกก้องห้อมล้อมพระโพธิสัตว์ผู้เป็นจอมทัพของตนพระเวสสันดรเมื่อทรงระลึกถึงความยากลำบากของพระองค์ขณะเสด็จประทับอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้จึงทรงให้ทหารนำกลองไปตีเป่าประกาศไปทั่วตามเวิ้งเขาวงกตอันรื่นรมเหล่านางข้าหลวงถวายน้ำสงสนานพระเศียรพระนางเจ้ามัตสีได้กล่าวมงคลว่าขอให้พระเวสสันดรรักพระนางเจ้าตลอดไปขอพระชาลีและพระกัณหาชินาทั้ง2 พระองค์จงอภิบาลพระนางเจ้าขอพระเจ้าสนชัยมหาราชจงคุ้มครองรักษาพระนางเจ้าเถิดพระนางมัตสีเมื่อทรงระลึกถึงความลำบากของพระองค์ในการก่อนกว่าจะได้พบกับลูกทั้ง2จึงตรัสกับพระโอรสพระธิดาว่าลูกรักเมื่อก่อนแม่บำเพ็ญวัดนอนบนพื้นดินที่ทำอย่างนี้ก็เพราะแม่อธิษฐานใจอยากได้ลูกกลับคืนมาวันนี้บุญกุศลนั้นออกผลแล้วขอบุญกุศลที่พ่อกับแม่บำเพ็ญมาจงตามคุ้มครองลูกของแม่ขอพระมหาราชสนชัยจงคุ้มครองลูกบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่แม่และพ่อได้บำเพ็ญไว้จงเกิดแก่ลูกด้วยอำนาจบุญกุศลนั้นขอลูกอย่าได้เจ็บป่วยไข้อย่าตายก่อนวัยอันควรฝ่ายพระนางผุดสดีเทวีทรงดำริว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราใส่ชุดอย่างไรลูกสะใภ้ของเราจงใส่ชุดอย่างนั้นทรงจัดแจงเครื่องแต่งตัวของพระนางมัตสีด้วยพระองค์เองพระองค์ใส่เครื่องประดับอย่างใดก็จัดแจงเครื่องประดับอย่างนั้นให้พระนางมัตสีพวกอมาตย์เชิญพระนางมัต

สีเสด็จขึ้นช้างดรุณหัตถีเชือกหนึ่งพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปสู่กองทัพฝ่ายพระเจ้าสนชัยมหาราชพร้อมด้วยกองทัพประพาสเล่นตามภูผาและป่าเขาอย่างสำราญพระองค์ประมาณหนึ่งเดือนจึงโปรดให้ทูลพระเวสสันดรเป่าร้องให้ทราบการเสด็จกลับพระนครขณะที่พระโพธิสัตว์ประทับที่เขาวงกตสัตว์ร้ายในป่าแห่งนั้นตลอดจนฝูงนกนานาชนิดไม่เบียดเบียนกันและกันต่างส่งเสียงร้องด้วยความร่าเริงเมื่อพระเวสสันดรเสด็จไปแล้วฝูงสัตว์ป่าและฝูงนกทั้งหมดเกิดความเศร้าต่างมาชุมนุมกันในป่านั้นไม่ส่งเสียงร้องขับขานด้วยความเบิกบานเหมือนเมื่อก่อนป่าทั้งป่าเงียบเหงาพระเวสสันดรเสด็จกลับกรุงเชตุดรด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่ใช้ระยะเวลา2เดือนตลอดเส้นทาง60โยชน์พระองค์เสด็จผ่านไปตามท้องถนนที่ประดับตกแต่งไว้ขณะที่กษัตริย์ทั้ง6พระองค์เสด็จมาถึงประชาชนต่างยินดีปรีดาฟ้อนรำขับร้องโบกธงตีกลองร้องเป่าประกาศไปทั่วให้ชาวพระนครปล่อยสรรพสัตว์ที่ถูกขังไว้ในวันพระเวสสันดรเสด็จเข้าพระนครท้าวสักกะบันดาลให้ฝนรัตนะทั้ง7ตกให้บริเวณพระราชนิเวศเต็มด้วยรัตนะสูงประมาณเอวพระโพธิสัตว์โปรดให้พระราชทานทรัพย์ที่ตกแก่ตระกูลต่างๆและให้ขนทรัพย์ที่เหลือเข้าท้องพระคลังหลวงทรงบำเพ็ญทานบารมีตลอดพระชนชีพภายหลังสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเรื่องพระเวสสันดรแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในชาติก่อนมหาเมฆก็ทำให้ฝนโบกครพัดตกในสมาคมแห่งพระปริยุรญาติของเราอย่างนี้เหมือนกันทรงประชุมชาดกว่าพราหมณ์ชูชกในอดีตชาตินั้นคือภิกษุเทวทัตนางอมิตตตาปนาคือนางจินจมานวิกานายพรานเจตบุตรคือภิกษุฉันนะอัจจุตดาบทคือภิกษุสารีบุตรท้าวสักกะเทวราชคือภิกษุอนุรุทธะพระเจ้าสนชัยนรินทรราชคือพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชพระนางผุดสดีเทวีคือพระนางสิริมหามายาพระนางมัตสีคือพระนางยโสธราพระมารดาราหุลชาลีกุมารคือราหุลกันหาคือภิกษุณีอุบลวรรณาข้าราชบริพารที่เหลือคือพุทธบริษัทส่วนพระเวสสันดรราชคือเราเองผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดพระพุทธบิดาในวันรุ่งขึ้นพระบรมศาสดาแวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุ 20,000 รูปเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนที่ประตูพระราชวังทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครแห่งราชสกุลอย่างไรเสด็จไปยังเรือนของเหล่าชนโดยข้ามลำดับหรือเสด็จเที่ยวไปตามลำดับทรงพิจารณาแล้วก็มิได้เห็นพระพุทธเจ้าแม้สักพระองค์หนึ่งที่จะเสด็จไปโดยข้ามลำดับจึงทรงดำริว่าบัดนี้แม้เราก็ควรจะรักษาประเพณีพระพุทธเจ้าไว้และต่อไปสาวกทั้งหลายของเราเมื่อปฏิบัติตามเราอยู่จะได้บำเพ็ญปิณฑจาริกวัตรพิจารณาดังนี้แล้วจึงเสด็จเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับเรือนประชาชนชาวกรุงกบิลพัสดุ์ต่างโจทย์ขานกันว่าเจ้าชายสิทธัตถะพระราชโอรสเดินเที่ยวขอทานต่างก็พากันเปิดหน้าต่างออกดูพระราชโอรสเดินอยู่ท่ามกลางถนนพระนางเจ้ายโสธราดำริว่าเมื่อก่อนพระลูกเจ้าเสด็จไปในพระนครด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่พรั่งพร้อมด้วยกองพลทุกหมู่เหล่ามาบัดนี้พระองค์ปลงผมและหนวดนุ่งผมผ้ากาสาวพัสเป็นนักบวชถือกระเบื้องเสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่กลางถนนจะเป็นอย่างไรจึงเปิดหน้าต่างทอดพระเนตรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังมรรคาในพระนครให้สว่างสวยด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่พระรัศมีแห่งพระสรีระไพโรจน์ยิ่งงดงามด้วยพุทธสิริหาสิ่งเปรียบมิได้ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการรุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะ80ประการเจิดจรัสด้วยพระรัศมีด้านละวาจึงทรงกล่าวชมตั้งแต่พระอุณหิตสะจนถึงพื้นพระบาทด้วยนรสีหคาถาว่าพระผู้นรสีมีพระเกศาดำสนิทมีพระนราศปราศจากมลทิน

าทิตย์มีพระนาสิกงดงามพอเหมาะมีข่ายแห่งพระรัศมีซ่านไปและอื่นๆพระเทวีได้กราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะว่าพระโอรสของพระองค์เสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่ตามถนนพระพุทธบิดาสลดพระทัยทรงจัดผ้าสาดกให้เรียบร้อยรีบเสด็จดำเนินออกไปโดยเร็วประทับยืนเบื้องพระพักขวางทางเสด็จบิณฑบาตของพระพุทธองค์แล้วตรัสถามว่าเหตุไรลูกจึงทำให้พ่อได้อายทำไมจึงเที่ยวขอข้าวตามถนนเช่นนี้พระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรนี้เป็นการประพฤติตามวงของอาตมภาพพระพุทธบิดาตรัสว่าลูกวงของเราเป็นวงกษัตริย์ในวงกษัตริย์ไม่เคยมีกษัตริย์แม้สักพระองค์เดียวเที่ยวขออาหารพระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรวงกษัตริย์นั้นเป็นวงของพระองค์ส่วนพุทธองค์เป็นวงของอาตมภาพพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยการเที่ยวบิณฑบาตพระบรมศาสดาประทับยืนอยู่ในระหว่างมรรคานั่นเองแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาด้วยพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรประมาทในโภชนะที่ตนได้รับพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อจบพระบรมเทศนาพระพุทธบิดาบรรลุโสดาปัตติผลครั้นพระพุทธบิดาทรงบรรลุโสดาปัตติผลแล้วทรงรับบาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จนำพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ขึ้นสู่มหาปราสาทถวายภัตตาหารหลังเสด็จภัตตกิจพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสย้ำว่าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้กัญจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมส์เพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้

เฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามาก่อนนายอันดาลิปอีเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยนายอันดาลิปอิเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนนางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยนางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนนายมานูเอลนูเซบาสโกนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบาสโกนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อนเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางพากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้
1. นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหรรษาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลาสอูลันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลฟันเรซซิ่งลาตินกาล่าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสิโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทแวลูราเอนเนอร์จีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุรเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหานไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจาก

0: วังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังระหว่างวันที่22ถึง23กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 14:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 13:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตถิยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงหากรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นจะต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังมิให้เกิดขึ้นอีกถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งและเร่งผลิตดอกไม้จันทร์3ล้านดอกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ประชุมรับทราบกรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆของกรุงเทพมหานครเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีสำหรับการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวน93แห่งซึ่งสำนักงานเขตจะเร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนส่วนของดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครเตรียมจะทำ3ล้านดอกกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกันนี้จะทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนแบบพิเศษของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง50เขตรวม91ช่อเพื่อนำเข้าพิธีพร้อมกันและรวบรวมเชิญไปถวายณพระเมรุมาตร

0: ท้องสนามหลวงตามแนวทางที่กำหนดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทุกพื้นที่จะต้องดำเนินการชาปนกิจดอกไม้จันทร์ให้แล้วเสร็จพร้อมรวบรวมเท่าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นโดยกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์เวลา 8:30 น.ณลานคนเมืองจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 20:19 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดนมาร์กกรีนแลนด์และสหรัฐเตรียมลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในเวลา 10:30 น.ของวันอังคารนี้ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐหรือตรงกับเวลา 21:30 น.ของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามรายละเอียดเนื้อหาของข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะทางด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะพบกับนางเมเต้เฟรเดริกเซนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กและนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟรเดริกเนลเซนแห่งกรีนแลนด์เพื่อร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวซึ่งจะเปิดทางให้สหรัฐเข้ามามีบทบาททางการทหารบนเกาะกรีนแลนด์อย่างมีนัยสำคัญเพื่อเป็นการปกป้องความมั่นคงของทั้งกรีนแลนด์และสหรัฐอเมริกาประชาชนในเขตบอกูในรัฐไนเจอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าทำเนียบที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นในเมืองนิวบาซาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ทางการไนจีเรียช่วยเหลือประชาชนเกือบ700คนที่ถูกลักพาตัวหลังกลุ่มติดอาวุธบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านในเขตบอกูเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูของไนจีเรียสั่งการให้เร่งช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวโดยทันทีแต่จนถึงขณะนี้ทางการไนจีเรียยังไม่พบตัวผู้สูญหายทั้งนี้ปัญหาการลักพาตัวยังคงเป็นประเด็นด้านความมั่นคงสำคัญที่รัฐบาลไนจีเรียต้องเร่งแก้ไขก่อนการเลือกตั้งในเดือนมกราคม2570โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักพาตัวเด็กเพื่อนำไปเรียกค่าไถ่ซึ่งกลายเป็นธุรกิจอาชญากรรมที่ทำเงินมหาศาลให้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายและกลุ่มติดอาวุธในไนจีเรียนางมิโคลาวิลลิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนิวซีแลนด์เปิดเผยผลการประเมินนโยบายการเงินระหว่างปี2563ถึงปี2565ที่ระบุว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 นานเกินไปแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คาดหมายโดยมาตรการในช่วงแรกมีความเหมาะสมและได้ผลดีแต่การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนานเกินไปมีส่วนทำให้เศรษฐกิจเติบโตเร็วเกินระดับจนเกิดปัญหาเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.3 ทำให้ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อควบคุมปัญหาเงิน

0: เฟ้อส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทางด้านนางแอนนาบรีแมนผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ยืนยันว่าจะศึกษาผลการประเมินอย่างละเอียดและจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินนโยบายต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เริ่มที่การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกมาเชียลอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกันจุธาพัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้านการแข่งขันแบดมินตันทีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบจีนเดี่ยวมือ1รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกแพ้ให้กับหวังจื่ออี้มือ2ของโลก1-2เกม21-17 18-21 และ12-21ส่วนคู่ที่2หญิงคู่มือ1หทัยทิพย์มิจาดกับณปภากรตุงคสถานคู่มืออันดับ36ของโลกแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มือ1ของโลกจากจีน0-2เกม9-21และ10-21และคู่ที่3เดี่ยวมือ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลก1-2เกม9-21 21-19 และ13-21ทำให้ทีมไทยแพ้0-3คู่หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบชิงอันดับที่3พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าทีมสาวไทยเอาชนะไปได้3เซตรวด25-20 25-19 และ25-23คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จสรุปเหรียญวันนี้ทีมไทยเก็บเพิ่มมาได้อีก1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงทำให้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนที่1ยังเป็นจีนที่27เหรียญทองที่2ญี่ปุ่น8เหรียญทองและอันดับ3คาซัคสถานที่6เหรียญทองจากกรณีที่พิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ18ของโลกถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือ ITAตรวจพบสารฟูโรเซไมด์ในตัวอย่าง A ซึ่งเป็นสารต้องห้ามตามบัญชีขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้พูดคุยเบื้องต้นกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแล้วซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยาทาแก้อักเสบชนิดหนึ่งจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตรวจพบสารต้องห้ามซึ่งในขณะนี้นักกีฬาได้เข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์และได้ยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง B แล้วเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่อไป
2: ที่น้องให้ข้อมูลก็เป็นยาทายาเสพอะไรประมาณนี้ครับที่น้องให้กับสมาคมนะครับแต่เดี๋ยวทั้งนั้นก็ต้องรอผลตรวจดีครั้งว่าผลจะบอกว่ายืนยันว่ามันเป็นยาประเภทไหน
1: นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยตั้งเป้าชายคู่ไทยคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
3: นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมสำหรับเหรียญทองเหรียญละ4ล้านบาททั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิดคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาผานิตคาดนาครายงาน
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยต้อนรับทัพนักกีฬาภูมิเซ่ทีมชาติไทยหลังสร้างผลงานประวัติศาสตร์ในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยการคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงรั้งอันดับ2ของโลกเป็นรองเพียงเจ้าภาพเกาหลีใต้เท่านั้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลเปิดเผยว่าผลงานในครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกเหรียญทองชิงแชมป์โลกครั้งแรกในรอบ10ปีจากการแข่งขันที่มีนักกีฬาจากเกือบ90ประเทศและยืนยันว่าสมาคมจะเดินหน้าพัฒนานักกีฬาทุกระดับตั้งแต่

0: ชนเยาวชนจนถึงประชาชนเพื่อสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องโดยนักกีฬา2คนในชุดนี้ได้แก่ถิตารีแก้วโอรานวสุกับนาวินปิ่นทสูตรจะลงแข่งขันเอเชียนเกม2026และหวังว่าจะมีผลงานที่ดีในการแข่งขันครั้งนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
2: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้โหชอปเปอร์
1: เหมือนซุ้มค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ง่าคือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออิโลอาสะและไคเปวิทัปปาตอง่าคือญิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคาถากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบแพวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือออติออกข้อโลโฆษณาติผากือแกวิลโกจ้าดาลาแพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผักคือกาวิลโกจ้าดักคือโทรศัพท์นำบัตรแม่0ง่าแซ่ยี่สเคาะ0เคาะฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่ยี่อ้อเคาะฮีง่าสเคาะโทรศัพท์นำบัตรชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผักคือลาเพดิโย

ไรกาอบูดาเจ้าคอลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทาฮะยูลาวิโยชนิดคือหนูฮือกากาเชวิออกเข้าต่อคือเชลแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชุดที่คืองานละหุคอเป้าเชเสมานักขบวงเมวิโยติญิเลเลมหลอกกอวิออยาติชุดที่นาลิตาและสาวุมหลอกกอติชุนนาลิและมเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงานคือละหุคอรายการอบุดะเจ้าคอลุกวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สติไลพองานคือละหุคอต่อไปเชวิโยปุตตาเลกันพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติภาต้อสาเฟอดะตุเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติภาโลนากาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่เสือขอ0 0เสือโทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือลาหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอโลออกคือปือตาและออเลมือทักขะไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไอเพวิโยแม่

อบดจาวิโยยาเพื่อให้ติปอทกาดัจาวิโอเนียวยาเฉาะคลงงาคือติปอกกะมีลาและจบป้าอุปรุเชตาวิโอวิโอเนียรหุยาติพาเกลติแกไรกาอบดจาวคลงงาคือออกข้อกะเกาะกะดักเชวิทัปปะตออโลเปติกาลิเลท่าตาอุยยาวิโอคลงละเซจ้าเลียวไรกาอบดจาวคลงหะอยู่ลาวิโยแม่หะวิโอวิโอเนียรหุยาเขาพ่อเชพรุเชตาวิคาคิเพเชลินาติกาลิเลทอกะจ้าแม่ดอแม่ซแม่ก้าแม่ฮาเลดอซาเทลล่าจะได้เจอเวียอย่าคโรทอกะนี่คือไทมิงกูออคโรแลมุยคือออย่าแพวิทัปปะตองคือติกาลิเลทอกะเชซาจอซากาตุออโปอาชิยอตุยอยากาทะคาเดนิฮาซาดักอิสิแม่และยันยิเวียอย่าทอกะจะได้ซอคโรแลสปืนยี่ก็ฮาปาเซทบะฮาปาคโรยันยอนี่ชนี่นี่วันแพวิโยและจะขอนี่นิชขอขอมขอหาวิอวิอเนรหุยติภาโอเตฮาเลลิวิอยาฮินาริควายตาและก็นาริทักขไกเตฮาเลลิงาหือละหุคอไรกาอบุดะเจ้าคโลตอกเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อเอเอ็มตีฮิโอฮาสติคกิโรเฮสเตลัยพ่อเพื่อรายการนี้พ่อเตพ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476พ่อไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยอวิอเนรหุยติภาทกะติแกละหุคอพอนาแล้วในคือละหุชอเจทาโอกาปิดักไอแพวิโยชื่อจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แหละออลอซาตาติผาปิกาลาตาเวยะนี้นี้ชนี้นี้ก็ฮาปาสัตบาฮาปานี้ฮิงาฮาขอจกขอขอโลงาคือไทมีกอขอโลข้าพเจ้าพ่อลูกกามุยจอมาลอหรือเลกาติกาติตีแลมุยกาลามาจากิตุก็เวลาแม่ยันตาแล้วนี้ชื่อสิ่งนี้ก็หาปานี้งาหาขอจะก็ขอขาไกเจมุยจอมาเวเลเลเลกามุยลามากิตุเวแลเล่มัวภาคอีสานอ๋อเขาติดต่อพ่อและมุนีต่อพ่อเจเตียเลเลียวเก่าอยู่พ่อก็รู้ลาจูโยเจ

เฮียกว่าไงฮือจุยจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยูฮือปีลาวิซาตาคาสนิเวลโกยันทอกาลิงาฮือแทมเมียวนาติตอพ่อกามมุยีอาจจะยอยาลาลอลียันชอติฮาวิโอคอโลออชเปเซเคเตกาตาวิเจลิงาฮือแทมเมียวนาติตอพ่อมาวิเลจังหวัดเมฮอซอจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลและจังหวัดเพชรบูรณ์ติตอพ่อเจมปุตตะเลกาลีไทมิกอภาคอีสานติตอพ่อเตฮาเวียขอชเปเซจิแมไทมิกอก็จะติตอเตฮาเวียสชเปเซไทมิกอมุนิตอพ่อฮีชเปเซไทมิกอฮอติตอพ่อลาชื่ออาดามาเลเอาไทพ่อกะเตฮาเวียขอชเปเซเจและกุติพ่อยะนิมุยิจอมาโลแมเลออกาวญุพ่ออาแกเตฮาเวียขอโลฮิชเปเซแตกาตาวิเจเลกุติพ่อจะจอมาวิโลแมเลกะกวางาคือไทมิกอขอโลญิเวตยะทามุยิเตพาแลอฮอพ่อเตเลออนาพ่อตะลาตุโยจิแมยะกอยันตาเลนิชสนยะกอฮาปาคะไกงาคือไทมิกอขอโลเตกาติติแลมุยิลามาจากตุโยเจติกาติติลกมุยอาจเจก็ยอลาติโยยักกะมุยมาจอวิมาเฮเลไลกาไลติโยคโลมุยกาจอมาเฮวิโยเจลาปะตอมุยขอยาคโลลาจลาฮะแพตอลาเวออเจติผัทธานิคือตอดะและฟารัตุอปุเลติกาลิลิกาสาตาพอหะยูเวอคโลอาชิโยตุโยยกะทะคะแดนหะซาดักิสิแมหาวิอวิอเนราหุยติภาวสาตาพอญิเวตยาทากาลาตุเวเลสอปอวิอยานิชเสญีเลสอปอรกนิชเสญีเลสเปเสนจอวิเลสอรกวางาคือมูนอมึกือฮาปาพอฉันญิเตญิปาจุยจอปาเลยูคือฉันเตญิกาวิแลเลงาคือไทมิงกอคโลตาคือและตาวาเลปีปาวินะงาคือไทมิงกอคอโลชอเลตาคือและตาวาฝึกแปตาวิจอวิแมเลเคกอปุลาทาลอกวมุยคอยาลอกนะเลตาวาวิออยาจมอวิโยมผือวิออยาอาจจะไววินะเลสอมกาวิออยากอลุยอลาโกมผือวิออยาเลมอและตาวาวิออยามากกมอวิโยเมมือไหนไวจาเวแม่ลิมกะวิออยาชอเคกมเผื่อวิออยาชอตาวาแกอาจจะมาวิเจยักฆ่าเลกาลาตุเวซอปอนี่ชะแซนี่ก็หาปานี่หิงหาขอชะก็ขอวิออยาจุยจอปาเลจุยจอปานักวิจัยดาราศาสตร์พอยูฮูวิตอคอนะเลออแมแล้วกูวันศาสตร์วันวันศาสตร์สารทวิสุวัตกวิเจวันสารทวิสุวัตกวิเจอาจจะมาโยปิดะลอเลวันสารทวิสุวัตเมวิจิแมเลออนีชเวแลตาวาแลตาคือวิออยาชอเลออยาคาช่วยกวิเจตาวาเลติฉินชโมตาคือติฉินิชโมเฮโกตินิวิออคโลนิชออชโมจอวิโยเลเฮโกงาฮือซอปอวิออยาตาวาเลตาคือวิออยาแปวิออกาชเลออยาคาช่วยไกวิเจเลตาคือเลตาวาคาช่วยไกวิเจแมออนี่จะให้แพวิแลเลนาวิจัยดาราศาสตร์พ่อเวตอคอลอกแลวันสาวันสารทวิสุวัตแตกูวิเจแมเลเคกอนิเวตยาทาเลมีเกิดชะเดสอโคโลปีปาวิออเจออยากาลาวิเจแมเลตาวาเลตาคือออยาคำไม่เตียละกูแลเล่มิงเกอโคโลอ๋อเจ้ายาฝึกแปวิอ๋อยาลุยวิเจยาก็มิงเกอติคูบาเล่อายุโรปติดต่อพ่ออเมริกาพ่อลีแอฟริกาพ่อลอกูแลเล่อายุหือเป้าอ๋อเจ้ายาปีปาไกวิเจเล่แค่กว่าอ๋อเจ้ายาปีปาลาวิทยาท่าสภากาวิออยาโกนาเลออสเตรเลียมีเลมกาวิออยาลุยเวเลออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์แอฟริกาเลยูฮุมมิออคโลสภากาจิวิออยาลุยวิเจเลงาคือแทมีลอโกฮอยาล่ะฮอวิออยาอยู่เลสภาปีวิออกาวิออเลยกอมาสนาลิโยเกียวสภากาวิออยาโกวิเจฤดูใบไม้ร่วงโกวิเจแมเลคโกสภาากาจีวิออยานะเรียกกนิเวติยาทางาคือไทมิกอคโลซอปอวิออยาแลมูนีเลมูซอนาคอนาริสนาทิธาเล
มุนีตอลาตุโยเจคาแต่แลมุนีกอลุเอเวกามเผอเป้าขอนาริ

It's a set na ti ta lu itu yo je ya ko nga hu thai mi go kho lo ga le o zo ya fu pe vi o ya ko ga lao vi ji me mu yi kho ya pu la pho che we na te po le mu yi kho ya pu la ko mu ka vi o ya ko le ve le cha ga so po ni che se ni ko ha pa vi o ya o kho lo le ta wa le ta khu เรียออยาคาช่วยไกวิเจแต่ก็แลเรียอวิอันเนี่ยละหุยาติพัทธะอรสาตาติพัอยู่เวลาแลจะเคศรากาลาวิโยแมมก็จ้าเลเรียชกะดาวิสาตาโยงาคือละหุยาย่าเนย่านุติพาชูมูชูเมียวกังกะใจกาวิชอติพาลิชอป้าอสาตาอาจนาหิแม่เรียวเราก็จะได้คือเขตบริหารพิเศษมาเก๊าพอเรียงาคือย่าแน่เรียมหาวิทยาลัยฮิเชเวอเลมือเตขอฮิเชเวเตผาทาพอเลละสมะวิเจเขตบริหารพิเศษมาเก๊าพอเรียก้ากาจาเวก้ากาเวนาลิกาติเวพอเลละสมะวิจิแม่ยันตาและนิชเซนโกฮาปานิฮิงาฮาขอจะก็ขอวิอเยาขอรู้คาไกเจเรียสมะฟูมาปือจิแม่ลิ้นชื่อเสนี้ก็หาปาอ๋อคอลูเจติจิแม่เรียกแต่ละเว็บไซต์ออนไลน์พอแล้วสมาวิเจอยากก็เว็บไซต์กรมการจัดหาเงาคอลูลุยแล้วอ๋อบางมีก็กระจายวิวก็เวติข่าวนาลิติกลุยแล้วกับติคาโลรายละเอียดติผาจากวอลเลจสมาเพวิโยอยากก็ผู้ดีเจก็มาเรียมอ๋อบางมีก็กระจายวิทยาท่ามาโดมากาเวติจือๆปะฮะจะพูดจะเพวิทยาท่ากระดักไอตัวปูผู้ดีนาลิติกาวิโอฮิเลสฮะบะวอวิเจก็จะปูเลมาพูดเกลกอลาวิชอมาโววิจิตปติบริษัทเลนัวเขตบริหารพิเศษมาเก้าลียูหูเป้าโตลาวิเจยังก็เฉลี่ยมีต้องมีเลขกรมการจัดหางาพ่อจ้าดะเลกตาวิถาปตอชูฮิเลฮิจ้าเวเตปัฏฐาดอหาดอคิดูมาจอลีอเราก็เฉลี่ยอจุยารัฐบาลมีต้องมีจ้าดะเลกากาใจเวโครงการเตปัฏฐาวิถาปตอยังก็จะได้คือคาเปนเชกาฮือวิเจเลโน่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าพอนะเลนี่ชื่อก็คือวิเจเฮโกกะกาจาเวียมามาก้าเลโกโกเลอาจ้าดูออชออเตปาชื่อจาวิเจดอตูเวออหือนะเลดอตูเวออหือก็ไปอยู่เลเลดอตูเวเครื่องดื่มเตปาชื่อตอวิเจเลออชอจ้าดูดอตูเตปาชื่อจาวิโกโลนะเลพนักงานเลติชื่อก็คือวิเจและเลแค่ชอลุลาวิถันยะหาซาเล

0: ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกรมวิทยุและโทรทัศน์เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การผลิตละครสั้นน้ำดีผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สองชาติน
2: ายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกรมวิทยุและโทรทัศน์เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านละครสั้นได้แก่โครงการเสน่ห์ไทยหัวใจมังกรและโครงการร่วมพัฒนาละครสั้นและเปิดตัวละครสั้นเรื่องสวัสดีพรหมลิขิตมหัศจรรย์แห่งสยามบนแพลตฟอร์มสื่อใหม่ของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT โดยมีนางเฉินยี่จุนกรรมการถาวรและคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงและอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ให้โรงเรียนบ้านสายกุลจังหวัดพัทลุงมุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้เสริมทักษะและจินตนาการให้เยาวชน
3: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดพิธีส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ตามโครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดกล่องความรู้ปูทางฝันสร้างพื้นที่การเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมีพันโทหนุนสรรสมาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานและผู้บริหารโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ในภาคใต้รวม14แห่งเข้าร่วมพิธีณโรงเรียนบ้านสายกุลสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่205จังหวัดพัทลุงเพื่อเป็นนวัตกรรมพื้นที่การเรียนรู้แห่งศตวรรษใหม่ผสมผสานทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลพร้อมเครื่องปรับอากาศเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในมีหนังสือที่เหมาะสมกับวัยกว่า100เล่มและชุดหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน31เล่มรวมถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยทั้งสมาร์ททีวีรองรับ AI Search และชุดจอสัมผัสคีออสขนาด43นิ้วรณกรบุญรามสวทพัทลุงรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความ

0: เป็นไทย
1: อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงลเชนยาเธอมิแน่อาดิมาโยหานาลูอายองเนือเกอแน่โยเยบอนมาอีนออายอมาดูอาดิเนอโอเยแน่เพื่อตาโอดาเลียมิแน่นึมาเหนือสาวแน่วัวโจโจเอเรนยาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อายุเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเออดูพ่ออีสันิกามาเล่าเนกามองขากาไก่กูยาเอออายุยูโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายีนิโอนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองาซูมีสีโกจำยอโกแย่และงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่มีเออโกแย่งาสีเวและงายีนิโอมาเจอกันยา
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

0: 오브다자
1: 오브쇼퍼
0: 멀송카
2: 뽀뽀
0: 녀송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอบผักแก้หลอซาตะผัดดกผัดชิหลอซาบา
4: ที่วิจอบหยอบพะโล
5: อาเชียงทีเลเลโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆ

0: สิทธิขั้นพื้นฐาน
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

rồi giờ nhớ cho các bạn chặt dưa hợp dùng dưa thử chạy lại lấy ở bộ thằng ai giờ nhiêu con này na biểu đồ rồi giờ nhiêu tụ thằng ma giờ nhiêu và na lù rồi hẹn nhau chỉ con này nhà thì có rồi bây giờ tập phụ thân chưa làm gì giờ nhiêu ngồi lá nè chết lá cái này rồi giờ nhiêu ngao con này lấy mà dù khá đơn nè cho đam mai giờ nhiêu cái này ta nãy mà nem nhóm đủ lấy phải đan em mai giờ nhiêu mà nem nhóm đủ na con này สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยอยุ่มนากว่านี้สวทเชียงใหม่และงานใหญ่ยิ่งนายใหญ่นี้นะฮะยาพอนากว่านี้บอกเกิดมาข้อและขอคุ้งอารอยใหญ่ยิ่งพอนากว่านี้เอเอ็มติดพายาสิเชื่อโกกิโลเฮและงานใหญ่ยิ่งนาฟิบุพอนากว่านี้สวทเชียงใหม่เอเอ็มติดพายาสิเชื่อโกกิโลเฮและงานใหญ่ยิ่งนากันในตนาที่มาขานนองและพายดันในมาใหญ่ยิ่งที่มาขานนองเยอะนั่นนากว่านี้อยากกระงานใหญ่ยิ่งหัวเสือบาลามันที่โคไทยพอนากว่านี้ว่าคาในรอยยันยูนนักกว่านี้ยี่เช่นยี่กายยูยี่พังอายาโกเชื่อวิรอยยันยูเหรอคนนี้มันเงี้ยจอนายายด้านแม่ยันยูยูจีคนนี้ยันยูคนนี้จะเดจีเน่ฮัลโหลสัสสูนี่ตัวจะโชจะโชจอพารอยยันยูยูจีคนนี้จะกาจีก็เลี้ยมทำไมยันยูก็มาเกลือมีนายตัวชาติบุ้มเลยบินอาหารในรอยยันยูกันนู่นเลยจะกาจีเลยเลี้ยมทำกาเลยพายในดรามายันยูก็ไปเล่มทาหบยุ่มนากว่านี้น้องมันหนูทานยังไงเจ้อายุก็มันเงี้ยเลยเนี่ยเจ้อันนี้น้องเบนเนี่ยช้างทางไงอย่างนี้ติดโควิดหน้าดราม่าอย่างนี้

0: มาอยู่กันน่ะบุที่ห้องบิเทที่ห้องพองแล้วน่ะมาอยู่กันเลยยาสามเนี่ยยาสาตัวนี้เนี่ยชิชูเนี่ยอยู่งั้นเลยมาตากันนี่ล่ะคือน่ะมีอะไรจงก็จะเชื่อเลยจีงอ่ะมีใจมาบิเทน่ะคนที่อายุกันที่มาอยู่กันแล้วน่ะมาอยู่กันเลยที่ห้องให้ว่าจีที่ล้อให้ว่าจีมาอยู่เลยมาอยู่กันเลยมีรอยเงียบตัวนี้เนี่ยฮัลโหลจังนะคนนี้แล้วมีจากพูดอะไรบิดเทแล้วไงคุณอยู่กันเลยนะมีจากก็บิดเทชิชูนี่คุณมาตากันนี่แล้วลอยอยู่น่าที่มาไอ้ยันจะน่าก่อนนี่ลอยอยู่ที่มาที่มาคือเธออีหลังหลังฐานเนี่ยเช่นนาทีละแล้วคุณชอบปูแล้วไงอย่างนี้ที่มาคือเธอก็ละมาตัวเสียงฐานเนี่ยเช่นนาทีละแล้วคุณยนลงลงเลยชอบปูเนี่ยลอยอยู่คุณเทียชอบปูน่าก็ยมือแล้วไงอย่างเงี้ยเอาสอดทุลันนะบ่ที่มาจื้อเลยยังชงอ่ะรอเลยปั้มปลาปั้มปลาเลยลอยอยู่คุณจะน่าก็ยมือเลยอยู่ให้อยู่คนเดียวมือพายอยู่คนเลี้ยวเลยไงอย่างเงี้ยคือน่าคนเนี่ยที่มาอยู่คนเลี้ยวสาดเลยไงอย่างเงี้ยน่าใจถิ่มน่าคนนี้ก็ปั้มโมล่าผมน่าลอยอยู่ที่มาโยตาผู้ละจ่าเธอชนเนี่ยมาแล้วเห็นเนี่ยจ่าเธอโซเดียมอิสฮันเนี่ยจ่าหน้าดิมามุดูสันจ่าหน้าดิมามุดูแล้วเดือดแล้วชุ่มแล้วลอยนิ้วคุโรอุ้มอันนี้จ่าหน้าก่อนเนี่ยดิมามุดูมามึงอ่ะยังเนี่ยโยตาผู้ละโยจินาลอยนิ้วชนเนี่ยมาดองแล้วเธอก็ตัวลอยนิ้วมาดองแล้วหน้าคนนี้ปลาผู้ละก่อนแล้วปูผู้ละแล้วอาคาผู้ละชนเนี่ยดองทาตึกก่อนแล้วโชโลคนนี้แม่นี่ถ่ายจ่าแล้วไงอย่างเงี้ยซุปก้อนก็ตัวอย่างเงี้ยตัวนี้แน่ที่มาคุโรมีอะไรเราที่ป่วนอ่ะที่ด้านหมูก็ถ่ายดิขึ้นยาเล่แล้วคุโรจะไม่รออย่างเงี้ยเขาก็สัจจิตมาถ่ายรออย่างเงี้ยชัวซุปคนนี้มาถ่ายที่ป่วนอ่ะจีจีโชโลผู้ละคุโรมาถ่ายแล้วเงี้ยรออย่างเงี้ยน่าน้ำจิ้มพะจานะคนนี้ที่มาน้ำจิ้มก็เลยเขาก็เจอโชโลก่อนที่ด้านหน้าโชโลมาโดนนะคนนี้รสดีผู้ละก็ดอแล้วรออย่างเงี้ยนาที่มาส้มตำพะจายนาส้มตำจ่าเต็มพะจ่าแม่ฮักคืมคือคือจีลอยอยู่ส้มตำก่อจ่าหมูกระทะก่อจ่าชนในยามแล้วก็ก่อจ่าแล้วโยจีน่าก็ป้าหมูกระทะนุโยคือแล้วจะคือทำมีลอยอยู่คือปูน่าแม่เนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ที่มาคุรุจังเงยยังแล้วเองอ่ะอย่างเงี้ยที่นั่นทานจ่าแล้วที่ไม่ได้หมูกระทะจ่าเงยมันขายมันขายที่ปูแล้วยังจังอ่ะอย่างเงี้ยไอ้คนเจ้าคนนี้ลอยอยู่ฮะมุกท่ามาจ่ายคนนี้ลอยอยู่ที่ปนานี่จีดองอ่ะดิมาจิ้วชโลยดอโลดีดอน่ะเล็บพลูน่ะคนนี้ซอฟหอดอเลยไอ้อุ้มยาจีดอเธอลอยอยู่ดิมาเครื่องปูเธอไงยอดีน่ะยอดขึ้นมาแล้วคนนี้ดิมาจีดอจึงไงเนี่ยช้าช้าเนี่ยที่เดินน่ะชโลดอน่ะโอ้ยเครื่องปูให้มายาดองอ่ะเนี่ยโลดีให้มายาดองอ่ะเนี่ยถึงไม่เนี่ยอ่ะเกิดจีน่ะที่จีแล้วลอยอยู่คือมยกามาขึ้นยาเล่คือเพียวยกามาขึ้นยาเล่น่ะคือก็เครื่องปูให้ฉะฉันในดอกแม่เนี่ยคือเพียวจะดิขึ้นยาเล่เนี่ยไงขึ้นไงจะเอื้อพระสูจีน่ะลอยอยู่จะเอื้อมายาสูจีไงเนี่ยเครื่องปูเธออันที่มันในดอกขึ้นถ้าเธอจะเอื้อฉันในเมียงอ่ะก็ป้าตอนพัดดองอีกน้ำไม่เจอลอยอยู่ขึ้นยาไอ้เธอก็ในแต่อันที่มาเฮียเจสูเจอเนี่ยจะขึ้นทันลอยอยู่อีจูแม่เธออันที่เจอันที่ดอกเจอถ้าเธอไม่เจอเนี่ยชโลเธอเจลดีเธอจะโดนเจอไงไม่เจอเนี่ยทำไมเนี่ยยกคือผู้ละเธอจะขึ้นเมียแล้วจะน่าดีมาอย่างยังอาเจทำไมเนี่ยอาจีพิลาคนนี้สุดเดียงเธอไงนั่งไงดีมาสายอยู่สลัดเธอมามึงอาอย่างโยตนาและคุโรมุกท้าผู้ละใจคนนี้อู้ป้าไม่ขาดติปูไม่ขาดติปูแล้วจะง่ายอย่างโยคือนักคนนี้อยู่หาจนจะน่าบุอยู่หาไม่นิมัดโดนเนี่ยชื่อแต่โดนน่ะอยู่หาโมดูกาแล้วงาลอยอย่างโยคือนักคนนี้ดีมาโซเดียมผู้ละเลบิกาโอเลก็กองง่ายอย่างโยอย่างจีน่าคนนี้แล้วอย่างก็จีกระมีลอยอย่างโยก็ในตานะอายามฮะเจราเฮน่าลอยอยู่ขยะชะกาบินามาอย่างนี้งาคนนี้ยุติราเฮน่ากันในตานาหวยมาอย่างนี้อยู่อาณาอุดุธรรมกลางหิมะ
1: อาชดเจ้มาพันเลยสุธีลาเมอาชดโลกุเจ้มาพันเลยสุธีลาเมเดอาชดเจ้มาพันเลยสุเมวะโลกุเจ้มาพันเลยสุเมไม่ยอมมาพันเลยมาสว่างเลยไม่มีหนูยอมมาพันเลยมาสู้ฉันยอมมาพันเลยสู้แรงเลย

你要下一来，那么，妈妈，你啊，那一要下一来，那么，妈妈，哎呀，我一个人过，哦，一个人过的，啊，你要下来。

你说这米山的呀，那，这老可说的呀，当哎，我要你，可说的呀，路哎，当哎，啊，就在你要下哎呀。

0: ଯଦି ମଦ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชน
8: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2/2569เพื่อกล่าวว่าช่วงวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งได้ปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา

0: รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้
2: นายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: จีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อสายการบินของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อสายการบินของอิหร่านหลังนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะต้องถูกปิดกั้นในวันที่23กันยายนนี้นายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าจีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายมาโดยตลอดเนื่องจากไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศหรือความเห็นชอบของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศรวมทั้งประเด็นสันติภาพและการพัฒนาของโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พ่อคว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษา

และด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เหมือซุ้งค่าเหมือซุ้งพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงใต้ตั้งเสียงกูก็กูเกิลค่ะทบกันที่เนื้อตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวย้ำ10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำอยู่จอมข้าวผู้ปืนเผาแล่ผู้จัดรายการยิ่งหมูข่าวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเสพพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขาค่ะปีๆน้องๆเขาเขาไหนนั่นค่ะมาถ่อมเนื้อตอนการเขาค่ะดีในค่ะเนาะผมจมฮับตอนกูก็ในขณะพี่น้องเฮาเขาค่ะเอ้ยก็ตอนแต่ในวันเมื่อในก็เดี๋ยวถึงมาเนอวันอังคารที่22เหลือนทนเก่า2เหงปลาย26ปีใต้2เหง1ปากปลาย20ปีก็จ่า1เหง3ปากปลาย88คู่เป็นเหลือน10เหมอ11คำฮอดถึงมาในวันเมื่อในนั่นค่ะออนตั้งในที่ออนพี่น้องเขามาจอมด้วยข่าวเงาลองฟิงฟ้าราศีอันเปิ้นล่ำขาดไว้นั่นค่ะเนาะว่าฝนที่จังตกลงมาในวันที่23 24 25เศร้าหกเศร้าเจ็ดเตเลวาเศร้าสามต่อถึงวันที่เศร้าเจ็ดเหลือนทนเก่าสองเหงไปเศร้าหกนั่นโฟนเตตกนำหลายๆปืนตีไหนนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาให้ฟังกันไว้ลองนำหวยนำห้องนำผาเถินไหลลงมาเยอะก็ดูหลอมได้ถึงลองคู่ของเฮิรนเย่ดูหลอมได้ถึงลองหมักข้าวเต้าน้ำอันเป็นเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเขาเจ้านั่นไหนนั่นค่ะหลูเลยฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาก็บอกว่าเดี๋ยวฝนตกลงมานั่นขนาดเนาะยังก็ยังพ้องแต่เหลวก็ยังถึงเป็นพ้องตีกำมาแหลดไม้กำมาฝนตกยังก็หิมหอมเขาขาดตีอยู่ด้านเสาขาก็หลุดเลยมีรองตั้งมดใส่เส้นใส่ย้อนบอกว่าเขาขากูจะมีองตีนำขังให้ได้ยุ่งมาไขมาคบเขาขาดเนี่ยค่ะตัวเล็กๆอ่อนเกยก็จังให้ได้ก้นเขาขาดถึงอสักสายใจเลยรองตั้งว่ามีเจอมงเจอแมงหลายรองเลยอันนะคะเนาะยังก็มาโคเผาค่ะเดี๋ยวก็จังให้ได้เป็นตั้งเป็นไข้เลือดออกตั้งเป็นหนาวโหนกหนาวสั่นตั้งเป็นชิคุนกุนยาตั้งเป็นตีนจ้างตั้งเป็นไข้เลือดออกนำนะคะลองตั้งเสื้อในก่อนหลู่ไรฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาเขาค่ะในก็เอามาฝากปันกูก็มันก็ถามว่าหยาบเยี่ยวค่ะป้าฝนตัวเข้าในเขาป้าเหลืองเยี่ยวในค่ะว่าอําหัวเป็นตั้งเลยในค่ะพี่น้องเขาค่ะกูลองกูอันนั่นในค่ะเนาะเข้าอําจังให้หามันเลยว่าพลอย่าไปตกผ้าอย่าไปเลียดเลียดเลยอย่าไปเป็นนั่นเป็นในอ่ำจังให้หำไหลย้อนเปว่ามันเป็นสภาวะฝิ่งตื่นเป็นเขาก็หลุดเลยวางแผนหางเฮียนขึงป่องให้สร้างว่าล็อกไลฟ์เพราะเขาเหลืองเขาหลุดปาดเขาปุ่มเขาที่เฮ็ดจังหือหนังคือเขาว่าติ่มซ้ำนั่นเนี่ยก็หลุดเลยขึงป่องให้สร้างกว่านั่นขนาดนอพี่น้องเขาค่ะกุ้ยกากาปานตะเหลวนั่นมันก็ติ่มมีลองขึงจากเข้ามาเนี่ยหลุดยอมข่าวย้ำนั่นค่ะเนาะเยาก็ลดยอมลองการป้อการสีเข่าจําเจนมันก็เตมีมาก้วยกะวันหนึ่งเลยเมืองหนึ่งก็ติอ่ะเหมือนกันจังหือก็ดีค่ะยุ่มยอมว่าป้อเป็นเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าอันกัดเขียนลงแหลนด้วยก็ตื่นเตหมอวางแผนตื่นเตหมอคึงปองเฮ็ดสร้างลองว่าพลเดตกว่านําเตเฮียงว่าถูกเลยคึงปองเฮ็ดสร้างจังหือในนั้นค่ะเนาะเพราะว่าข้าวจําเตหมดข้าวฝนเหี่ยวเฮาก็หลุเลยหางเฮียนองติเก็บน้ําไว้ใจมือพองข้าวแห้งแล้งนั่นขนาดนอปีนอเขาค่ะก็นั่นแหละลองตั้งอันนี้มันลำลองหลุดได้ถ่อมได้ข่าวเงาให้คืดตันอยู่เศร้าสีโจมองมันก็ว่าตีห้องจังถ่อมนาหลุดเหตุการณ์มันก็ตื่นหลุดเลยถ่อมเยาวขาเนาะบ่บอกว่าสั่งแล้วเขาก็ตีเลยหางเฮียนไว้เฮือตัวตันจอมมันกูขิงกูข้าวนั่นค่ะปีนอเขาค่ะตัวหนังสังตัวซัดเกรย์เพราะว่าหูว่ามีแนะนำเดี๋ยวจังเป็นพี่ใหญ่ลวงเดี๋ยวจังเฮได้เป็นน้ำจังถ่อมจังน้อมจังเป็นสึนามิในปลาหวานมีในตัวสัตว์ยังออกมาเนี่ยนั่นน่ะเนาะย่อก็นกว่าอันมีจอมได้ถึงในลอยเช่นนั้นเขายังมอมินมากกว่าจูตางมันจังนั้นค่ะพี่น้องเขาเซนตาเซนตางมันตีออกมาเนี่ยว่ามันตีมีผังหางลองแปลกเปิงในนั่นค่ะเนาะลองตั้งเช่นในก็เอามาฝากฟังไว้ปั่นพี่น้องเขาสิอยู่เลยลองตั้งถ่อมได้ข่าวง่ายให้คิดตานั่นตีตื้อเข้มดีเลยสิเปิดในนั่นค่ะป้อมไอ้ปีๆน้องๆเขาเขาอ้อมาตัวเทียงในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะลองเทียงในค่ะเนาะเกี่ยวก็ไปลองวัดไหวกับเฮาคาเดมาหมอกลัดถึงบ่แม่พี่น้องเฮาเขาคณะลองวัดลองไหววัดไหวโหศูนย์ไว้10ปีเจ๋มจังได๋ค่ะเนาะพี่น้องเขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปันกันจอมหน่อยค่ะเนาะแต่เร็วในเฮาคาออนกันหรือใจกอดถ่อมด้วยเพลงความหวานถูกใจกันอิดอีก่อนส่งขึ้นมาอุบโอจอมกันเที่ยงค่ะบ่แม่พี่น้องเฮาเขาเนาะอย่าลืมไลค์แชร์รีโพสต์ปันในตอนการเฮาคาจอมคณะแต่เร็วในออนกันมาถ่อมด้วยเพลงความหวานถูกใจกันก่อนค่ะนะพี่น้องเขาค่ะส่งขึ้นมาอุบโอจอมกันเที่ยงกำหนึ่งเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะพี่น้องเขาชมอยู่ที่ไรตั้งไรอุโบสถตั้งจอมกันไรนะคะอยู่ย่อก็บอกรัดถึงกันเท่าขากอดเดลิฮู้ว่าชมอยู่ที่ไรตั้งไรกันพองในนั่นคานาพี่น้องเขาค่ะ
ถอมได้เพียงความมันหูถูกใจกันหนึ่งหูก่อนค่ะนะเพียงความหูได้แต่เป็นเพียงความปีนางเข็มคำห้องไว้ค่ะเนาะถอมมาอยู่ตั้งไหลพองค่ะก็มาเดี๋ยวมาลาดเกี่ยวก็ไปลองวัดไหวโหศูนย์ในค่ะเมื่อกี้เขาขาดลาดก่อนลองฟิงฟ้าราศีลองล้ำขาด้วยว่าฝนที่จังตกมาจังที่มีตั้งเป็นในข่าวฝนในนั่นค่ะหลูเลยฟังกันไว้จังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะถมด้วยหนึ่งเพียงความอันพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาตั้งหักอ่อนก้นหางลีอําใจตั้งหักอ่อนก้นหางจ้าค่ะพี่น้องเขาเพียงความหูในกดเดี๋ยวเลยยินมาจมือปานมือเขาขาดก็เล็กซิกฮีกอ่อนเลยค่ะก็เดี๋ยวมีใจที่เสียงห้องไว้หลายๆก็ใจอ่องที่คำห้องไว้แต่หลูในก็เป็นเพียงความเก่าเอามาห้องเชียงใหม่เป็นนั่งเข็มคำห้องไว้นี่ค่ะพี่น้องเขาก็เอาติเป็นตั้งหักอ่อนก้นหางจ่าเนี่ยอ๋อสืบเงินถ่อมจำกันค่ะย่อก็ผู้เหลือเพลิงทรงเกียรติความโหเหลือก็ไหลห้องเนี่ยก็ลาดมากค่ะเขาค่ะที่เปิดปันพี่น้องเขาพวกมีเขาย้ำตัวตั้นกล้วยกาวากำนำกติขัดเจอมาบอกลาดถึงพ่อแม่พี่น้องเขาเกี่ยวกล้วยลองข่าวเงาลองวัดลองไว้ลองไปอยู่ดีค่ะกำมาเดี๋ยวมาบอกลาดถึงลองตวงหนึ่งเขาค่ะเจ้าในจอมตั้งนำตั้งหลายค่ะอ๋อไปถ่อมจำกันอย่าพิบุงกว่าตั้งหลายค่ะนะสืบถ่อมจำกันก่อนค่ะ

当黑人军行炸你看看他们的比摩卡伦巴摩卡伦有没有话有没有话龙当行炸呢排骨不可以变他们跟谷歌呢那打我不知道如来话如来变人变人帮帮忙如来变波地图就够变有那你看跟谷歌跟行李行排行门开又不闷跟中看ก็ปอก็แม่ก็ยาก็อูเลียวกันไม่เลียวกันก็ยันหน้าตาก็ตื่นดีแปลกเปิงกันเขาเหมือนกันทั้งหมดทั้งเสียงยันบอกยินส์อันนั้นก็เจอมันอ่ะมันก็ตีมันก็ตีแจกแพ้กันกว่าเจ้าไหนแล้วมันก็เต็มป้อเหมือนกันนั่นขนาดเนาะกรอบนั้นแหละลองตั้งเจ้าในหางลีหางจ้าในตั้งในเขาขาสัมจ่องหางลีล่ะตั้งนอกหางลีหางลีเสตาก็การนำเจอซ้ำอ่ำหางลีในก็เตเลยว่าย่ำไปเต็มทนไรกรอบนั้นเขาขาหรือไรเต็มทนกูสัมแสนเปิงในค่ะก้อยกาก้นกูก็อ่ำมีลองตียบย้อมหาในก็อ่ำเป็นไรเขาก็มีตียบย้อมอยู่กลับมาเพราะหางลีมดในผ้าผ่าเออเนี่ยอืมผสมข้าวผลเจ้าในลีโกนันผ้าผ่าผ้าหลังในโอ้ลีโกนันขนาดย่ำกันลัดขิ้นไผ่ไวกินไผ่ไว้ในกรมพัดตักเสียงเออนะลีโกเนี่ยในค่ะนะก้อนนั้นแหละน้องตั้งห่างหรือห่างจ้าในอยู่ที่ตัวเข้าขาครึงปองให้สร้างครึงสร้างลองปื้นหลียันเปว่าก้นเข้าขาหู้เมื่อเกิดกุ้ยอ่ำหู้ว่าเข้าขาดีตายกว่ามือเลยมือในและจัดตีมากจำกันอิดอ่อนหนึ่งกุ้ยค่ะก้อนนั้นลองตั้งเจ้าในก่อนหรือครึงสร้างลองหลีกว่าในนั่นค่ะอ๋อก็เลยมาอัปเดตมาบอกลัดลองคืบหน้าลองการที่ยิ่งบวกขานุ่นเลยอ่ำได้มาไลฟ์บรรพีน้องเขาตัวก็กับปืดปืนปล่อยเสียงไว้ตั้งอ่อมล้มเยาะก็ตั้งเพจสวทเก้งใหม่ AM 147 กิโลเฮิรตซ์ไว้อยู่ในนั้นค่ะเนาะเยาะก็ออกข่าวตั้งกว่าดีตั้งพระนครศรีอยุธยาเนี่ยค่ะตั้งจันจอมมจรวังน้อยค่ะเยาะก็กว่าหบทบจอมปอมเมปีน้องเขาจะเจออันอยู่เสาถังตั้งเมืองจึงไทยหบทบจอมสังขารเจ้าเขาอีกป้าปอมเมปีน้องเขาเนี่ยค่ะเลยมีการตอนหับตีหลีตีสุดเนี่ยค่ะเยาะก็เป็นไรว่าเป็นอันใจปิติยินจมเพราะอ่ำสุดอ่ำเซ็งนั่นค่ะนะเนาะเอาเขาย้ำหนึ่งวันนี่ค่ะเลยหบทบจำกันเยาะก็เลยมีปลาตังลองปางอุบโอปางอันแหลกแหลตั้งหู้นี่ค่ะปางตานไข่แหลกแหลตั้งหู้นี่ค่ะสังขารเจ้าเขาเขาอีกปลาดังกวนจึงหนังเขาขาอันคืนปองให้สร้างอ่ำมาได้เป็นลองการข่าวตั้งเมืองจึงไทยในเขาขาเหตุการณ์ไว้จึงหือพองภายข่าวลองอันเป็นในจุ้มเสกคืองปองให้สั่งเจิงหือพองจิมเจิ้งในเสและอุโอกันกว่าแลกเปลี่ยนตั้งหูกันกว่าเลยว่ามีตั้งเสื้อเจอยาก็เลยตั้งหูดำเต้ๆในนั่นค่ะยุ่มยามาก็อันปันยาก็อันในฮับนั่นในก็ตื่นเต็มมีตั้งไรฮับผู้ลองอันดีเขาค่ะลองตั้งไรเหมิงๆนั่นขนาดเนาะมาแลกเปลี่ยนกันมันก็หู้ยาก็หู้เชียงในนั่นค่ะก็ตีเพิ่มเติมปันกันแลกลายกันเชียงยาก็เป็นยงแนงยงสายตีลีจัดที่กับสืบกับสันกันกว่าในวันตาเมื่อนาเชียงในนั่นค่ะอพี่น้องเขาค่ะยาก็เลยกว่าเขาทุบจอมพี่น้องเขาหลายๆจุ้มดีตั้งวัดใหม่สาธุประดิษฐ์ในค่ะอ๋อดีวันอาทิตย์นะคะในก็กับเขาทุบจอมพี่น้องเขายาก็เลยเปิดมาเร่งเขาค่ะตั้งน้ำตั้งหลายค่ะพี่น้องเขานะกินป้อมเคยจดเจ้แล้วในคณะตั้งกินตั้งยำเลยครับตอนนี้นั่นค่ะเราย่อก็เลยอุบโอกันแลกเปลี่ยนตั้งหูกันกว่าเจิมเจ้ในคณะพี่น้องเขาค่ะเลยว่ามีดังเสือเจอเต้เต้ในค่ะโอ้ย่อก็สัมฝนตกนั่นค่ะเนาะให้เธอลองกว่ามาไปก็หยับอิดอ่อนหนึ่งก็กาขากับปานแต่เหลือก็มีรถไปกาก็แค่นอีกหนึ่งย่ำผลอิดอีก็โดยได้กินยานั่นขณะก้นอายุสักตานเท่าในค่ะในป้อยมันเหมือนมือลุ่นปานซิกซอกคอแกมีเอ็นมีเฮียงอ่ะเฮียงกำขามเกาหลีอ่ะเฮาในย่ำผลอิดเงี้ยก็กำเป็นวัดว่าไอ้ไอ้ยุ่มดีกินบ้านเนื้อหลุดเนื้อไม่ว่าจำเจนในค่ะเนาะก่อนนั้นลองตั้งเจนในก่อนหรือเลยรุ่มล้อมที่ถึงลองไปอยู่หรือดูสาวกาวจอมในค่ะในก็ลองคืบหน้าเลยกว่าหกทวีน้องเขาในค่ะเสียนตั้งกว่าดังวังน้อยพระนครศรีอยุธยาในค่ะโยก็กว่าตั้งเมืองเกาะกรุงเทพมหานครเดะหลายๆตีในค่ะเนาะพี่น้องเขาโยก็มาเขาถึงที่ขึ้นเมื่อว่าในแคมแลบหลีงามในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็ยินจมในนั่นค่ะตีเลยมีตื้อตังจึงไหนเที่ยงโยก็ยุ่มยามาตีมีเที่ยงปอกสองปอกสามอยู่ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็ไม่ว่าถ่อมเรียกเกี่ยวก็ไปลองวัดไหวกันอิดอ่อนหนึ่งค่ะพี่น้องเขาลองวัดไหวในในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะกูก็ตื้นใครไหลใครเปลี่ยนตื้นใครมีอยู่นั่นค่ะนะก้อยกาจงฮู้ค่ะหือว่าย่ำพ่องแต่เหลวนั่นเนี่ยค่ะข่าวที่ตั้งเก้งไห้เปิ่นเต็มหมอกไว้ไว้สีห้องการผ่ายพ่องงำลุ่มพ่องนำในเนี่ยค่ะกระทรวงมหาดไทยปึงเปิ่นปงความจี้สั่งเฮาเมกดทัดขึ้นหมายฝังไว้กับตัวอันดีถังเทิมเจ้านั่นเสลุ่มพ่องงำเจดังเจเวงในก็มีลองทัดขึ้นในปืนตีเผามั่นอยู่ในนั่นค่ะเบิ่งลงมั่นก็ให้เมทัดขึ้นก้นอันต่างเมืองเขาเจออันหลอมเข้ามาตั้งเรียนดินเสมาเฮ็ดไว้โหซุนไว้อันออกปันตาก้นอ่ำมีเงาหักก้นผ่านเมืองอ่ำนั้นก็ติเลยว่าบัตรบุคคลไม่มี
บัตรไม่มีสถานะทางทะเบียนพี่น้องเขาค่ะอันนั้นก็วัด10ปีอันเฮาค่ะฮู้จักกันง่ายๆนั่นในนั้นค่ะเมื่ออันเจ้าหน้าที่เขากดทัดนั่นเลยฮบหันว่าในหมายฝางเฮือนทะเบียนบ้าน1ปั๊บนั่นใส่ไว้จื้อก้นในเฮือนอ่านฮู้10ถึงปากปลายค่ะพี่น้องเฮาเขาเมื่ออันเจ้าหน้าที่เขากดทัดนั่นก็หันซึ่งนั้นเดียวเฮเจ้าเฮือนมังก็อําฮู้ว่าเป็นผือเขามาอยู่ไว้ในเฮือนเขากำพองซ้ำก็ยิบหมายฝางสีอําฮู้จักเจ้าเฮือนอําฮู้จักเฮือนอันมีจื้อเจ้าเก่าอยู่ไว้นั่นปัญหาเปิงหลงปัญหาเจ้าในเปรียสนาลองเจ้าในค่ะเปิงหลงมันเตะมาตีเจ้านาตีผ่ายเฮ็ดหมายฝางชื่ออันกินสู้กินหลับเสียเฮ็ดออกปันไว้กับตัวอันป้อมเมื่อนั่งเฮ็ดไว้เกิดลูกอ่อนอันป้อมจางเปิ้นมาเฮ็ดปันผู้ฮับพ้องกำแถมปันแถมซื้อก้นในหมายฝางเฮือนเปิ้นมังก็ฮู้จ้อมมังก็ก็อําฮู้จ้อมเต็มเจ้าในค่ะในอันเขากินเงินมอนกันเสียเฮ็ดปันไว้นั่นป้าตั้งเจ้าเขอันเฮ็ดปันการพิษปักเปิงไม่มีก้นเมืองอินเดียเจ้าขึ้นโรฮินจาเขาเฮี้ยงการแยนเมืองจิ๋มเจ้าในค่ะออพี่น้องเขาเขาค่ะเจ้าเฮือนเขานั่นมือไรฮู้ว่ามีก้นอําฮู้จักอําเจอพี่น้องกันเสมามีไว้ในปรับหมายเฮือนปรับทะเบียนบ้านเขานั่นเสมีไม่เจอกูเลยมีตั้งพิษและอ่อนกันกว่าถอนเป็ดอ่อนกันกว่าถอนเป็ดจื้อเจ้านั่นค่ะเจ้าอัญญาถอนจื้อก็กวบอํามีตีอยู่เย่าแลสุกซักใจไว้ในนั่นค่ะเนาะคนที่ในปืนตีเมืองผางก็1ลาตีผู้เอาข่าวเขาว่ามีก้นอัญญาถอนออกกว่าในทะเบียนบ้านเย่าค่ะตัวมันซ้ำกว่าเหตุการณ์ตีเก้งใหม่ตีวันซ้ำอําฮู้จักไผเตเตแลอําฮู้ว่าเตไลใส่ขึ้นในเฮือนเผาอําฮู้จักนั่นก็สำว่าก้นเฮือนเขามี10ก้อป้อใส่น้ำกูมีตั้งพิษในแหละอ่ำจังฮับไว้ใจก็สุกซักไว้จังไหนค่ะว่าแม่ปีๆน้องๆเขาเขาก้นไทยเขานั่นค่ะตานตานมันป้ออ่ำเจอปีน้องป้ออ่ำมึดกือจำใจกันเต้เต้อ่ำใครฮับเขามาอยู่ในเฮือนค่ะนะป้ออ่ำหาเงินเลยถึงวันหนึ่งมาจังญาติถอนขึ้นเปียดไว้กับตัวเจ้าเก่าก็อันก้นหลอมกูหลอมไม่เจอนั่นก็มีน้ำเต้เต้อยู่นั่นค่ะนะแล้วลองตั้งเจอไหนค่ะปีน้องเขาเขาก้นเจ้าในค่ะเกี่ยวก็ไปลองเอาจื้อเปิ้นกวาดใส่ในหมายผังเฮือนทะเบียนบ้านเสเมื่อเหลือนป่นมาเจ้านาตีเขากดทัดหันแมนตีในหมู่วันนี่ค่ะตั้งลินแรงนั่นค่ะเนาะตั้งแฟลตลินแรงเขานั่นเว้งกุ้งเทพนั่นเอาซื้อก้นต่างเมืองใส่ไว้ในหมายผังเฮือนก้นไทยมีหมอก1เหง3ปากปลายค่ะเจ้านาตีอันเฮ็ดปั่นหมายผังในนาป้อยจ้าเจ้าเฮือนและผู้ขับห้องปั่นเขาก็ญาติยอบตั้งเสียงมีอยู่7ก่อนี่ค่ะออกหมายผังสีของก้นต่างเมืองโห7อันตึกโหลดทัดแทงนั่นเขาไข่กว่าใส่ไว้ปันตีหมายผังเงางุ่นทะเบียนกลางค่ะพี่น้องเขาเขาองตีไม้ผังนั่นเป็นตาก้นอ่ำมีเฮือนอ่ำมีเย่ก้นอันอ่ำมีหักเงามันในออลองในผู้เตียนพ้องเนี่ยค่ะเขาก็ต่างลาดปันปังกลุ่มลงสะเพนสภาเตียนพ้องเมื่อวันที่เก่าเหลือนชนเก่าสองเฮงปลายเศร้าหกปวนมานั่นว่าในเส้นหมายหมายผังเงางุ่นทะเบียนกลางนั่นไหลทัดด้วยมีก้นต่างเมือง2ล้านถึง3ล้านลองก้นต่างเมืองมามีไว้ในหมายฝังก้นเมืองไทยอ่านโหล้านจึงเป็นอันดีไม่เจอตาหลองห่มลมหลองเจอจัดวันเมืองและถูกลีได้ไม่ทัดทองขึ้นลีเอาตั้งพิษกว่าจ้อมหมายมีก็เตะเลยว่ากำน้ำปีน้องเฮาเขาเตะมีไว้ลูกเฮาคาเลยไหวเกิดเดียวค่ะเฮาคาใส่ไว้นะมีในทะเบียนบ้านเดียวค่ะกล้วยกาจ่องปลาเลยเอาคายมาอยู่ที่ในทะเบียนบ้านอ่ำนั้นก็เจ้าเฮือนเป็นก้นไทยอ่ำนั้นก็เป็นปอเปลี่ยนเมย์เย่าฮือในไล่มาไว้ทับห้องการเกิดที่ห้องยาไล่ก่อแจ้งไว้เกิดเขาก่อแจ้งไว้เกิดความนั้นไว้เกิดนั่นเพราะเขาค่ะในข้าวตั้ง15วันอ่ำนั้น30วันอ่ำใครมาอยู่ในทะเบียนบ้านก้นเสียก็เนี่ยจึงป่องว่าหลัวนั่นอยู่ไว้ในทะเบียนบ้านกลางอยู่ไว้ดีในทะเบียนบ้านกลางนั่นขนาดน้อยปีน้องเขาเขาค่ะก็นั้นแหละมันจะเป็นไว้ทะเบียนหมายพังดีงงุนมันพอมีในทะเบียนบ้านกลางอ่ำใครออกมานั่นในก็ดีป่องว่าเตป่องว่ากวนก็นั่นมีลองตรงหนึ่งสังเฮียงเลยอ่ำมีหมายเฮือนจำใจดีไม่เจอเตเตค่ะก้อนนั้นปีน้องเขาจะเจออันไรถอมนั่นสังเจอว่าไรเฮ็ดจอมหนังอันคาราด้วยว่าหรือไรมีไว้ในทะเบียนบ้านกลางก็เดี๋ยวเลยไข่ออกมาอยู่ในทะเบียนบ้านก้นเสก็อันที่เปิ้นทับพ้องเขาแหละอ่ำนั้นก่อนนายจางฮะบ่เลี้ยงไม่เลี้ยงเขาค่ะก็เป็นปอเป็นเมียอันเขามีไว้ซึ่งนั้นทะเบียนบ้านสีเหลืองค่ะสีอันเป็นทร14ค่ะจําเจ้าในแทงมันเตมีจังในแทงไล่ว่ายํามันเตเป็นจังไหนก้วยกะส่งฮู้ค่ะป้อว่าลูกอ่อนอําเจ้ไม้คนไทยเตเตในก็มันเตเลยสลักจื้อไว้ในปั๊บนั้นก้วยเตอําได้ใส่ไว้มันเตมีล็อกไล่มันหลายลองหลายอันค่ะอันคารัดในกบนั้นใครเฮอพี่น้องเขานั่นป่องเจอยะก็คึงป่องให้สร้างกว่านั่นคือมันบ่ติอํามีลองผิดเปิงกว่าในนั้นค่ะเนาะยะก็อําญาเปิ้นยกเลิกกว่าถอนกว่าจําเจ้าในค่ะอ๋อลองตั้งวัดไว้ในก็ลําลองเหมือนกันเตเตวาๆในนั้นค่ะบ่แม่พี่ๆน้องๆเขาย่อก็ย่ำ
พ่องตะเหลียวนั่นนะคะเนาะเตมีเกี่ยวกับไปลองจะเจออันเฮ็ดไว้วัดไว้นะคะแห่งการยานเมืองจุบที่11เลือน11 2แห่งปลาย25อันป่นมานั่นอามันเตหมดอายุมือปลายปีไหนวันที่11ของใจให้กว่ายืนต่อเฮ็ดไล่เอาลองวัดไว้แห่งการยานเมืองในนั้นค่ะคัดเจอกว่ายืนต่อเฮ็ดให้นายจ้างเฮอบริษัทนะคะเปิ้นยืนกว่าต่อเฮ็ดเด้ครึ่งปองให้สร้างกว่าเตอยู่เลยกว่าเที่ยง1ปีจังไหนกดแจ้งป้ายอยู่รีไว้กําแกนป้ายอยู่รีซื้อประกันจําเจ้าไหนค่ะอ้อก็ติมีกะใส่ใส่มั่นแทงจังไหนเด้ค่ะเฮอหางแฮงเงินคําให้ตัวเงินให้ตัวตั้นกันจ้อมเด้ค่ะเนาะเกี่ยวกับไปลองวัดไว้พี่น้องแห่งการค่ะ

ยกก็แทงลองนึงลองวัดไว้อันเป็นปอแม่พี่น้องเฮาเขาจะเจออันจะเจออันเป็นพาสปอร์ตเขามาเฮียนลีก5นะคะมาเป็นทัวริสต์มาแอลเลย5เจียมเจ้านายค่ะก็หลูเลยมีไว้วีซ่าเขาจังไปหมดอายุรายงานตัวฮัดหรือให้เจิงหือเจียมเจ้านายก็หลูเลยคึงปองให้สั่งกว่าเที่ยงอย่าไปให้มันลดย่อมกว่าเจียมเจ้านายค่ะเนาะก็ย้อนฝากถึงปอแม่ปีๆน้องๆเขาเจิงในเที่ยงกำหนึ่งค่ะปอแม่ปีๆน้องๆเขาค่ะมาถ่อมด้วยแทงเพียงความอันพี่น้องเขาย้อนกันเขามาค่ะน้องเตมีตีไรพองนะคะอ่านข้อความพี่น้องเขาอ่ำต้นคิดย้อนน้อมใหญ่นำค่ะมีอีหังเทียงขนาดนี้น้องเสียงแม่ใครย้อนความปีคำเจิงห้องไว้ตั้งหักล้ำกันตั้งหักล้ำกันในพองคาปีโมจ่ายคำเจิงห้องไว้ตั้งหักล้ำกันมันเปิดหิ้งไว้ตั้งหักในมันล้ำกันเนี่ยค่ะอ่านตั้งหักล้ำกันถอมได้ค่ะเนาะตั้งหักล้ำกันอันย้อนมาค่ะเนาะ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะนึ่งเพ่งความค่ะฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาอันเย็นกันเข้ามาตั้งติ๊กจอกเขาค่ะในนั่นค่ะเนาะย้อนความค่ะเนี่ยค่ะใจค่ะค่าหันเนาะขอความที่พี่น้องเขาเตรียมมานั่นให้คอยในฝันอันนั้นก็สาวไต้ในเมืองไทยก็บ่อันตั้งดีพี่ย้อนน่ะค่ะยังไปเลยเปิดโมดและข่าวย่างก็จําติโมดยาวข่าวก็ไปตั้งในลาดในไปทาก่อนนะคะป้อตั้นเปิดที่เปิดปันค่ะหน้าป้อมตั้นเปิดในก็ย้อนน้อมไปทาอันตั้งก่อนค่ะความค่ะก่อนตั้นเปิดความมีสังก่อนไปตั้นเปิดค่ะย้อนเพราะว่าอําใจว่าเป็นในตอนการเพ่งความก็เป็นเพ่งเป็นในตอนการที่เฮาค่ะมาต่อแต่แค่นี้เกี่ยวกับเลยลองข่าวง้าวหลายลองหลายอันพื้นฮู้แกมตูจึมจะในค่ะเนาะเพ่งความมาเปิดละอิดออดกุ้ยนี่นั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเปิดวันไหนก็ไหลได้ก็ยินจ้วมค่ะที่เขาจะเปิดปันจอมหนังคักตอนที่พี่น้องเขาย้อนกันเข้ามานั่นค่ะนะยังตึกแทงมีแทงความเพ่งความแทงตั้งหนำตั้งหลายที่พี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาที่เขาจะเปิดปันค่ะมาตุ้ยแทงในค่ะพี่น้องเขาค่ะเลยลาดกว่าเกี่ยวกับเลยลองว่าลองวัดลองไหวเย้าเนี่ยค่ะเมื่อกี้พี่น้องเขาถามมาวัดใบสีชมพูในประเทศดีไรค่ะอ่ำหัววัดใบสีชมพูอ่ำนังก็สีขวางเนี่ยเป็นวัดอีสังมันเดี๋ยวมีวัดไหวตอนตาแห้งกันยันเมืองมันเดี๋ยวเม็ดไหวไหวตานั่นน่ะตาในเนี่ยมันเดี๋ยวมีมาในนั่นค่ะเนาะก็แบบนั้นเลยเพราะว่าถามมากกว้างๆอ่ำจังตอบปันพี่น้องเขาในนั่นค่ะมันก็ถามว่าพอเป็นวัดดังพาสปอร์ตเมืองมาในมาย้อนเฮ็ดวัดสิบปีตรงไรอ่ำไรค่ะย้อนเพราะว่ามันเป็นก็เมืองกันเย้าในค่ะอ่ำไรในค่ะเนาะมันก็ติเปลี่ยนเฮ็ดให้เขาค่ะมีล็อกไลน์ตีว่าก้นก้อนไหนมีไว้วัดไว้หลายอันเฮ็ดจังพิษปักเปิงหมายมีกว่าเที่ยงเจิ้งหนังไหนค่ะอันนี้ง่ายง่ายค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมันก็ติเปลี่ยนเจิ้งนั้นกว่าในนั่นค่ะอ้อก็ไม่พอถามมาเปิ้นลาดว่าเปิ้นติกดจัดกดทัดก้นจะเจออันเปิ้นซื้ออันเฮ็ดวัดอันไว้เจ้านั่นล่ะเฮียงเปิ้นนํากว่าที่กว่ายอบเขาค่ะล่ะอะไรมันก็อยู่ที่คักตอนที่เจ้านาตีเปิ้นแทงกํานึงว่าตีเสดอนหรือจิอําเภอหรือที่เปิ้นกดทัดเจ็มเส้นหนังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาที่เปิ้นกดทัดในนั่นเปิ้นกดจัดกดทัดเพราะเปิ้นกดจัดกดทัดเท่าก็เรียกว่าเลยยืนยันตัวเจ้าเก่าว่าตัวเจ้าเก่าเลยเอาวัดไว้มาเจ้าหือเลยอันถูกแม่นะอําถูกแม่นะเปิ้นก็ตีมีลองทัดท้องสอบถามด้วยข้อความสอบสวนสืบสวนกว่าแทงเจ้าไหนค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะเจ้านั้นไหนค่ะเนาะลองตั้งเจ้าไหนมาถามข่าวว่าเปิ้นให้อย่างอําเฮ็ดล่ะให้อย่างไรเขาเจ้านั้นอําย่าล่ะในค่ะอํามีข้อตอบปันพี่น้องเขาเลยเตรียมโทษในค่ะย้อนเปิ้นว่ามันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ห้องการฝ่ายไรฝ่ายนั่นในนั่นค่ะเนาะฝ่ายไรฝ่ายนั่นเปิ้นก็ติคึงฟังให้สร้างกว่าในนั่นค่ะเพราะว่าข้าอําอยู่ลีค่ะปีโมในค่ะได้เลยเฮ็ดฮือเนี่ยข้าก็เตแนะนําปันว่าให้กว่าครบทบหมอยากดจัดกดทัดด้วยในนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะซึ่งในค่ะเนาะมันก็ติง่ายแง่มในนั่นค่ะกว่ายอดยาอําอยู่ลีซ้ําเปิ้นก็ได้ขึ้นว่าถามเฮาเทียงก่อนว่าเฮาค่ะอยู่อําลีในย้อนเปิ้นสังเป็นตั้งเป็นอีสังเฮาก็ได้เลยล่ะว่าเฮาค่ะเป็นต้องคนต้นหากเนี่ยให้ไก่ยาไผ่มอยาไผ่ฮูเนี่ยก็ยอดยาอําหายขาดได้ก็นั้นเปิ้นก็ได้มัดมีลองกดทัดด้วยเงาตีมันนั่นโหตีมันนี่ก็ขึ้นสูงกว่ายอดยาเที่ยงป้ายหลายป้ายนั่นจังไหนนี่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็เอามาฝากตอนถึงพี่น้องเขาจังหนังไหนค่ะแห่งการเมืองห่มตุ่มเมืองมันย่าในนาแลนกินเงิน3เฮงแสนแก่ป้ายลาดวาติลูกเมืองไทยที่ส่งถึงเมืองญี่ปุ่นอันนี้ก็นางยิงนายนาป้อยจ้าสองก็ลาดวาติลูกดีเมืองไทยเสส่งปันตาเหตุการเมืองญี่ปุ่นเยาะก็เหรียญเอาเงินแห่งการเมืองห่มตุ่มมัน11ก็สร้างเงินหมอก3เฮงแสนแก็บเงินมันเลยฮู้จังไหนคะอ้อย่ำเหลียวก้นเจออันถูกเหรียญกินเงินนั่นก็ทบลงตั้งอย่าผิดนะคะลองอยู่ลองกินอีกหลายๆลองคิดคำว่าอยู่ที่ในเมืองไทยภายตรงหนึ่งจอยแห่งการยันเมืองจอยเทียมเจ้าในเขาไว้อยู่ค่ะก็ได้รัดว่าแต่มีคนมีการที่เมืองญี่ปุ่นว่าเป็นห้องการเย็บเสื้อเย็บโคแต่เอาเลือนจนหลายในมาปล่อยจากำพองว่านั่งยิงกลใจเจอใครเขาออกในเมืองเป็นเป้าหมายเสียเลียนกินเงินมากคือใหญ่ๆไว้อยู่ค่ะที่เมื่อปีกายปนมานั่นค่ะเนาะยันเปิดว่าหับทำการซึกเซโกนั่นค่ะซึกมันก็ห้ามก้นหนุ่มเจออายุอ่ำเข้าเปิงนั่นเนี่ยค่ะเจ้าอายุอันเขาเปิงนั่นให้ถัดทำการตั้งเมืองมารซึกก่อนเจมเจ้าในเฮหลักปลายมาก่อนยาขึ้นก้นอันหยอกเลี้ยงเงินเจมเจ้าหนังไหนค่ะในปีสองเฮงซ่าหาปนมานั่นลูกตีเมืองไทยตีสืบส่วนกว่าเหตุการณ์ที่เมืองจะปานในสีหัวก้นบอก8ปากก็ปลายยาเลี้ยงกินเงินหนึ่งก็เลย1ปากเซียนถึง2เซียนในค่ะอ๋อปีสองเฮงปลายซ่าหกในแต่ก่อนเมืองจะปานตกลงหับเอาแห่งการดอกเมืองตา2ปาก60ปลายรวยลายใหม่ในนั่นค่ะเนาะในเฮ็ดจอมเอเนจีนอกเมืองเขาเฮ็ดให้ถูกแม่นให้เขาจอมเปิงมานั่นจังไหนค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะย้อนเปิ้นน่ะในลองตั้งจังไหนเพราะว่าเฮาค่ะหันว่ามาเฮ็ดการที่เฮาแล้วรับคนแค่เฮ็ดการจังนั้นจังไหนใน1เปิ้นขึ้นติเลยมีการนายนากาปล่อยจ้ามันอยู่ยาวในค่ะเนาะหน้าการบางอันก็ลี
นะการมาอันก็ปกอย่างได้จังอําลีเนี่ยก็มันก็หยับตอนตาเฮาขาดเถียงอยู่ในนั้นค่ะก็นั้นได้เฮาค่ะก็รู้เลยหมอฟังกันไว้จ้อมในนั้นค่ะเนาะพี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะนี่ก็ลําลวงเต้ๆในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาก็มาฝากตอนจนถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาซึ่งหนังไหนค่ะอําหึงอํานั้นคือก็พอดีออกหวาเหย้าในค่ะเนาะพี่น้องเขาก็ครึ่งปองเฮ็ดสร้างกว่าซึ่งหื้อในนั้นค่ะเนาะเฮาค่ะก็หลุเลยอยู่หมอฟังอยู่ฟังกินในนั้นค่ะยกวัดไว้เฮาค่ะเฮ็ดให้มันถูกแม่นจอมเจ้านายอํานั้นก็นายจ้างมันก็ตีตื้อหลียกก่อนอาการบางอันเพราะมันเจอเฮาก็ลงเซ็นหมายไว้และนอกเหนืออันที่ถูกเลยเฮ็ดนั่นในก็หลุเลยฟังกันไว้จอมย้อนบ่ว่าย่ําพ้องต่อหรือเจ้าหน้าที่เปิ้นออกกฎจัดกฎทัดเฮาแห้งแหน่ในนั้นค่ะฝากฟังไว้ปั่นกูก็กูคนค่ะนะบ่แม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะหรือใจชอบด้วยแทงเพียงความอันย้อนกันเข้ามาก่อนค่ะหมอกปั่นหลายค่ะ

อ๋อค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาค่ะข้าวย่ำจำมดจำเซิงค่ะอ๋อมื้อนี้เฮาค่ะเลยลาดก่อนลองฟิงฟ้าล่ะสิให้ฟังกันไว้ต่อบ่ถึงวันที่27ค่ะฝนสิตกลงมาน้ำหลายๆพื้นที่โดยเลยฟังไว้กว่ามาไปเอาจองกว่าจอมนี่ค่ะหน่อยย่อก็ซื้อผ้ายางซื้อเฮฝนจิ้มเสนะยายากับโตในนั้นค่ะเพราะเฮาค่ะมีตั้งเป็นไว้นี่ค่ะเนาะหางแฮงกันไว้จอมนี่ค่ะย่อก็ลองวัดลองไว้ก็ลาดกว่าย่อลองพื้นที่ยอบหลายๆลองแล้วอันนี้ก็หมอกลาดกว่าย่อนี่ค่ะหับถ่อมขึ้นไหลกวนวันตีในค่ะ AM 147เฮากี่ละเฮาคณะห้องปล่อยเสียงหับการคุณจึงใช้ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะอยู่ซ่อมเขาหมู่ขาวนนสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยก่อไอเซปีน้องเขากูวันตีในในค่ะอ๋อก็เมื่อไหร่ขอบใจถึงกูก็ที่ไว้เข้าย่ามีกาขันมาถ่อมจ้อมกันตีในในค่ะขอบใจถึงกูก็กูก้นเต้ในค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะย้อนสู้ปันให้อยู่ลีกินวันก้างอย่างพี่เขียนกันค่ะนะไปสู้ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้านประหยัดพลังงานนำร่อง7โครงการของการเคหะแห่งชาติรวม 1,373 หน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจะนานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้านประหยัดพลังงานนำร่อง7โครงการของการเคหะแห่งชาติรวม 1,373 หน่วยตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 1.6 แสนตันต่อปี
9: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยตามที่การเคหะแห่งชาติเสนอเพื่อยกระดับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานลดค่าใช้จ่ายระยะยาวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมนำโครงการ
10: ในพื้นที่นำร่อง7โครงการรวม 1,373 หน่วยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอาทิโซลาร์เซลล์ระบบส่วนกลางคลัง

0: สำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อใช้เป็นกรอบรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานในประเทศทั้งนี้แผนฉบับใหม่ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การนำเงินกองทุนมาใช้อุดหนุนเมื่อเกิดวิกฤต3สถานการณ์หลักได้แก่กรณีราคาปรับตัวสูงกระทบประชาชนกำหนดเกณฑ์ราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินที่มากกว่า30บาทต่อลิตรส่วนก๊าซ LPG ปรับเกณฑ์ราคาขายปลีกเป็นเกิน423บาทต่อถัง15กิโลกรัมกรณีราคาผันผวนรุนแรงปรับเกณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปเป็นเปลี่ยนแปลงมากกว่า10ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน2บาทต่อลิตรภายใน1สัปดาห์ส่วน LPG ปรับเกณฑ์เป็นราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน1บาทต่อกิโลกรัมภายใน1เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกและกรณีพลังงานขาดแคลนนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นด้านแผนงานนโยบายเทคโนโลยีการจราจรและการจัดการความปลอดภัยทางถนน
2: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นด้านแผนงานนโยบายเทคโนโลยีการจราจรและการจัดการความปลอดภัยทางถนนและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยโดยร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อขยายความร่วมมือและแทนที่บันทึกความร่วมมือที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569โดยเพิ่มกรอบความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาร่วมด้วยรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลในการซ่อมบำรุงถนนและสะพานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือเป็นพื้นที่สำคัญคริสนาถขอนแสนสุขรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่22กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้ก็คืออย่าแยกแผ่นดินคุณสาโรจน์จาระเป็นผู้ขับร้องผลงานของศักดิ์เกิดสิริ

จบไปแล้วนะคะเพลงอย่าแยกแผ่นดินสาโรจจาระขับร้องศักดิ์เกิดสิริเป็นผู้แต่งค่ะต่อได้เพลงรักไทยคุณบุญทรงเฮรบัตรขับร้องนะคะเพลงนี้ผลงานของพลตรีหลวิจิตรวาทการค่ะจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482

นั่นคือเพลงรักไทยจากละครของพลตรีรวิจิตรวาทการเรื่องน่านเจ้าปี2482คุณบุญทรงเฮระบัตรขับร้องสองเพลงต่อไปนี้นะคะเป็นเพลงจากละครคณะศิวารมดนตรีอยู่ในความควบคุมของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงแรกคือเพลงสบายทรงคุณอารีมุสิกภุกเป็นผู้บันทึกเสียงต่อด้วยเทวีในฝันโดยคุณชาญเย็นแข

สองเพลงที่จบไปนั้นคือเทวีในฝันและสบายทรงเป็นเพลงที่บรรเลงด้วยวงดนตรีคณะศิวารมณ์ในความควบคุมของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาตินะคะชุดต่อไปจะเป็นเพลงผลงานของครูสลายไกรเลิศ3เพลงค่ะซึ่งเป็นเพลงจากนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องผู้ชนะ10ทิศนะคะเริ่มได้เพลงผู้ชนะ10ทิศคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องต่อด้วยกุสุมาอธิษฐานโดยคุณเพ็ญศรีเพิ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและกล่อมอิราวดีคุณภูนศรีเจริญพงศ์ขับร้องค่ะทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงสลายและสหาย

จบไปแล้วนะคะผลงานของวงสไลและสหาย3เพลงเพลงต่อไปจะเริ่มด้วยวงปอชื่นประโยชน์ค่ะคอยพี่นักแก้วตาคุณบรรลบวิชุกรขับร้องภาพเก่าความหลังโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3ผลงานของวงร้อยแก้วรักไทยคือเพลงคำเตือนของพี่คุณอริศอารีบันทึกเสียงเมื่อปี2498

พลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานของวงปอชื่นประโยชน์และวงร้อยแก้วนะคะหรือวงร้อยแก้วรักไทยชุดต่อไปจะเป็นผลงานของวงล้วนควันธรรมในความควบคุมของครูล้วนควันธรรมนั่นเองค่ะกลางสายฝนล้วนควันธรรมขับร้องกับสะอาดนินอารามสาวกลัวฟ้าโดยคุณรำเภยอนัคมนตรีและแสงแดดในฤดูฝนคุณตระกูลชื่นประภาบันทึกเสียง

พลงที่จบเป็นนั้นบรรเลงด้วยวงล้วนควันธรรมนะคะมีเพลงกลางสายฝนสาวกลัวฟ้าและที่เพิ่งจบก็คือแสงแดดในฤดูฝนจะต่อด้วยเพลงที่เป็นเพลงแก้กันนะคะเพียงคำเดียวโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติสุนทรียานเวียงการแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติค่ะและเพลงที่แก้กันก็คือเพียงคำนั้นคุณเกษมชื่นประดิษฐ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติคุณดาวใจไพจิตรขับร้องสองเพลงนะคะเพียงคำเดียวและเพียงคำนั้นคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดได้จ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร
1: ์มาสุนค่า
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจงานนับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่หนักเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อบูดาจ้า
2: อบูชอปเปอร์
1: มาซุนค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: ปูดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ý trọng mong mua ký tàu xa cứ nạ vang giữa thái

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
5: อเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชิไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมด

chơi tua dúa băng đau mông lũ lán màu phùa chơi tua chàng ha tua dúa trồng trò băng đau mông chuồn đờ na vát bụ phá ràm mù thi chàng tầm bồn rìm tai âm phơ mèo rìm đặc lũ sến tranh mài chuồn nú tỷ cầu plau chuồn nú tỷ cầu chàng lũ cầu hình đu xông o chánh chứ bùa trào chào chua nhó chua nú tỷ cầu plau lũ cầu hình đu xông o chánh chứ bùa trào chào chua dúa mua khá lì tua hù xua băng sáng há chón chay lùa miss fashion dúa tua nắng trồng trò mông sứ tư sáng chế chua suốt lâu sai nú tì cầu chứ lú cầu hình đu xông o chánh chứ bùa trào chào chua dúa mua a à lín tho tua hù xua băng sáng há chón chay lùa miss fashion ยัวตัวหนังจงชอมงกัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าไซนูตีเก่าเจ้าลูกเก่าลินดูชงออเจ้งซื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วรงแชมป์เปล่าสมัยตัวหูซัวปังแสงหายัวมั่วจอนหนาเจ๋แม่บ้านแฟชั่นยัวซื้อตือหนังจงชอมงจัวสวดเหล่าไซนูตีเก่าช่างลูกเก่าลินดูชงออเจ้งซื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วไก่ท่อตัวหูซัวปังแสงหายัวมั่วจอตู้หลัวแมนแฟชั่นยัวซื้อตือหนังจงชอมงจัวสวดเหล่าไซสวดเหล่ายุนจงตัวกงหน้า

ย่อซองยี่จงหนาสกุตินิงจังสวดเลอส่วนนู้วันพุธนู้ติเนงเก่าเป้ลู่จัวซินดูชงออเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวมานู้นัวกุนยังจัวลีซาจื้อตู่จ้ากือกังนู้นัวย่อนางโฮปิกี้ย้อนยังจัวลีซาเจ้าตู่จ้ากือกังปิกี้ย่อนเนงชงนัวย้อนยังจัวเนงชงมานดักนัวกูมเป้าหญ้าเสงหางซงซาจากการจอนดูสู่ต้นจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ต้นซื้ออีจ่องหนาจึกตีนิ่งจังสวดเลอวันได้หนัวเจยุทออีจ่องหนาจึกตีนิ่งจังสวดเลอกึ่งกลางลูกใช้ห้างกลางลูกนงย่อโจโหเพจเฟซบุ๊กมาทอกวบปังกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอ้อจอมดาวจัวสวดเลอกึ่งปังเชิงกลางสู่ต้นจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่เอตังกีนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาสุดเลยอยู่ลุงทูกูย่ออวพงยืดเถาปีมองจูจัวเถาสาววันได้นัวเจกูโตมัวอีช่างลูกซากูย่อทอต้วนเดาอีตูพงยืดมาก็กูเตาชาวดอยตัวก็สืบลุ่มไปหัวยอดผู้นำแห่งขุนเขาหนอมาก็กูชาวดอยตัวหาตาก็สังนงลอวือเสียงท่อร่างซบปังเสียงหาตาทอจือหอร่างลูกจ้าหาตาจื้อมั่วกือตี้หนอเจกูกุมบางเตาร่างลูกจ้าลอสุยอดกูโตมัวร่างลูกจ้ากูยอดลอวือเสียงท่อร่างลูกจ้าหาตาจื้อมั่วกือตี้เจ้าลูกจอตังเหล่ามัดจออวกอนลาตูตังเหล่าอ๋อเจกูกูยัวลูกมัวอีจังสุดสุดจ้าลูกถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อมาเนาะจวนเตาจังสุดสุดนัวจ้อหนุ่มจื้อโปกูเตาเตาต้วนทัวเตาเล่นนัวฮาตาจ้อตัวเองคือเนาะจวนเตาไหลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วคือปัวตั้งตอบปรับจ้อเกณฑ์ช้าหนัวเอจ้อตัวเองคือมัวใช้มัวหุ้นมัวตราสารนี่มาแกงจากูยัวจื้อหลุดสิทธิ์ลอสิยอหัดเฉ่งยัวเตาจอนเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนัวมองจวนซื้อห้าเอมัวเป็นสื่อกือยัวเช็คผลทบทวนเตาเนาะส่วนนุติไปเจ้าลู่จั่วลินดูชงออเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวมาปัวเลข้อมูลยอปัวหาเลนัวหาตาปัวยัวทบทวนจ๊อเกณฑ์คุณสมบัติเตาไหลดอกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเจ้าเลยหนัวขอที่อียอดจ๊อตู้กังดอกนักเรียนนักศึกษามาปัวยัวจื้อสวนจู่จ๊อนักเรียนกุญยอดส่วนดอกโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทฮัทจอต้นเองคือเก่าเดาการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเจ้าเลกิใจว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้หนออย่างที่อ้อยอดจอหุ้นส่วนลอสยอดจอผู้ถือหุ้นฮาจอกรรมการบริษัทเนอะเนอะมาปุ๋ยจื้อสัวจอกรณีกุยอวิสาหกิจเพื่อสังคมฮาจอวิสาหกิจเพื่อชุมชนหนออย่างที่ไปยอดจอตัวนึงคือมั่วบัญชีหลักทรัพย์เนอะเนอะเอปุ๋ยจื้อสัวจู่จอตัวนึงคือยอจอต้นเองกูจื้อมั่วหลักทรัพย์คงเหลือยอดส่วนดอกบัญชีเหล่าเจ้าฮะตาก็มวดไหลบัญชีหลักทรัพย์ตั้งสมาก็จื้อชวนเนี่ยลอสุยอก็จื้อชวนทรัพย์สินยอดส่วนดอกไหลบัญชีเหล่าโนเจก็อยู่เตาจอยันเด้ออ๋อลอสุยอมั่วเนี่ยยอดจะหูไหลบัญชีหลักทรัพย์ตั้งสมามั่วสัวว่ากี่ต่างชอนเหล่าชั่วชั่วบัญชีเจมั่วจื้อเท่าเลยจื้อเช็งบะหนอมามั่วเป็นสื่อเกยอยู่เตาตัวอย่างเก่าอ๋อเนาะจัวขอที่เปล่ายอดจบต้นแห่งคือมวดไหลบัญชีถือครองตราสารนี่หนอตั้งสมาอยู่จื้อจื้อสัวจัวจอต้นแห่งคือจื้อมั่วกรรมสิทธิ์เดาตราสารนี่เดาลอชยอมั่วกรรมสิทธิ์เดาตราสารนี่คือมั่วตรงไงถ่าคือมั่วเจ้าลูสัวโอกีเหล่ามาตรงไงตั้งชอจื้อเท่าเลยจื้อเช้งบ่าหนอ
ขอที่จื้อยอดยอใช้เนาะยอดยอใช้มาปั้วหาตาย่อปั้วอยู่จื้อสัวยอดใช้คือยอดยอใช้รถจักรยานยนต์คือม่วนน้องยงดาวตัวเลยเก่าจื้อยงยีมองจอเศร้าเหล่าฮะยอดใช้รถยนต์รถพ่วงรถสยอยอดใช้คือซื้อจอลูอวนละอวเต้สือเลยยอดใช้คือจอมองไล่อังเตอย่างเนาะมาปั้วหาตาอยู่จุยอดใช้หนัวมาอยู่จุมั่วอายุดาวตัวเลยหนึ่งเก่าชงจอชาวมาปวยัวจื้อสัวเนาะจนดอกปวยเลยเกณฑ์นัวเนาะยอฮาตาเล่งตือคือมั่วจอดใช้คือตุงไรช้าช้าลอสยอจอดใช้คือสะสมมามั่วเป็นสื่อคือยัวเจออยู่ว่าเหลือประกาศกรมขนส่งทางบกตาวห้าหนอติกูมั่วเกณฑ์คือสวดเลยจอดตัวนี้คือป้องจงจงหอมั่วเกณฑ์คืออยู่ว่าตาวสู้จอดเดอลุ้นจอดตัวนี้มั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลุ้นมองส่วนสื่อตาวห้ามาจอดหนุ่มสื่อปุ๊บหาตาปุ๊บอยู่จอกอังช่างเต่าจอมเบย์หอคือทบทวนสิทธิ์คือยื่นทบทวนสิทธิ์จ้าเออยู่ว่าตาวแหล่งเดอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยอดส่วนนุติไปเจ้าลุจวดลินตัวหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจวดนัวมาสดเลยเล่งตือกือยื่นทบทวนสิทธิ์จ้าเลยมาต่อเช้เช้อันยอดส่วนลูกติไปเจ้าลูกจวดลินตัวหนัวเช้ไม่ปวดตาแหล่งเด้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะลุซื้อยอดส่วนหยงหนัวฮะอ๋อแต่กูกู้จวดมัวจังสื่อสื่อนัวจะลูทางคาจวดไปอีจ่องหนาจื้อกือตีนิ่งจังสดเลยตาเป้าเลยหนัวซื้อไอ้ส่วนซื้อนัวเจกูยัวจอกังลูจออีจังกี่หลอดใส่จัวเป้สวดเลยเต้านงกล่องกี่หลอดใส่อัวกี่ส่วนซื้อมันยอดส่วนเต่าช่างกี่หลอดใส่นัวยอดกุยมัวอีช่างสวดพังเสียงคือลุ่มใบหัตามงลุ่นเน่งไปต่อชาจะหลุดจอจัวเป้สวดเลยเต้านงกล่องกี่หลอดใส่อัวกี่ไออีปลาโนเจกุเลยมั่งจอกังลูมัวอีช่างสื่อสื่อห้าจอดฟัวจวดเลยนั่งทางคาจัวเป้สวดเลยเต่าเป้าส่วนซื้อ

0: ลูกช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้กือยอดส่วนเต่าช้างเผือกต่างชื่อนัวเต่าย้ายมุงยอดส่วนเต่าจู้กี้ต่อกลางลู่เจงเต่าโรงเรียนปริ้นจู้กี้รัตนโกสินทร์เข้าปากซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมุงอีปัวเม็ดย้อนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชันหลังคาสินจั่วยอดชูปูกั้งกีเต่าจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตึงเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางเจ้าจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยกของเต้าเนาะ
1: ลู่ยงเล่าหนึ่งตื่นตาหมดเล่าเท้าชง
0: เจ้าตัวยัวปั้งเต้ามงลู่ร้านเหมาฟัวเจ้าตัวฉ่างห้าตัวหยัวจงชอปั้งเต้ามงจวนเดาสนามบ้านไทยสามัคคีตำบลม่วงใหญ่อำเภอเวียงแก่นเดาลู่เสงแจ้งไฮจวนนุติเนงเก่าจื้อจูเนงเก่าหยี่ลูกเก่าลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วนุติเนงเก่าจื้อลูกเก่าลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหยัวมั่วไม่ลีตัวหูชัวปังเสงฮักกีชื่อตือเสงเจ๋แฟชั่นโชว์จัวสวดเล่าไซนุติเนงเก่าเจ้าลูกเก่าลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหยัวมั่วไฉว่างตัวหูชัวปังเสงฮักกีชื่อตือเสงเจ๋แฟชั่นโชว์อัวหรือเก่าจัวสวดเล่าไซนุติเนงเก่าช่างลูกเก่าลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหยัวมั่วตู้ลีมัวตัวหูชัวปังเสงฮักหยัวมั่วจอมีหนวดยาวหนูน้อยแฟชั่นชื่อตือเสงเจ๋หนังจงชอมงจัวสวดเล่าไซนุติเนงเก่าหยี่ลูกเก่าลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหยัวมั่วไก่ท่อตัวหูชัวปังเสงฮักหยัวมั่วจอมีหนวดยาวหนูน้อยแฟชั่นชื่อตือเสงเจ๋หนังจงชอมงอัวหรือเก่าจัวสวดเล่าไซสวดเล่ายุนจงตัวกล่องเนาะ

วนซนัวเยกูยัวจอกกังลูมัวอีจังสุสึกจะลูทางคาจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าอ๋อมาวันได้คือยัวทางจังสุสึกนัวอ๋อตีหัวตั้งยอหัวตั้งคือใครสู่ต้องจวนเตายอหาลิซ่าโยกี้เหล่านอมานูนัวยอยังจัวนูติในเก่าไปลูจัวลินตู้หยงอ๋อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวเอลีนูนัวยอยังจัวลิซ่าเก่าอ้อตู่จ้าคือกังนู่นัวยอดจัวหัวปีกี้ย้อนย่างจัวลีซ่าเก่าเป้ตู่จ้าคือกังปีกี้ย้อนยัวช่องนัวย้อนย่างจัวเน่งเฮียงเนอมาหัวตั้งเจยอมัวหายอยู่กี่เหล่าเจกูจอกังมัวหายอีรันซื้อจัวสวดเหล่าเตาเป้าเอซาได้จื้อกังซ่าอยู่กี่โอเคอ๋อมาจวนซื้อนัวเจกูยัวจอกังลูมัวอีช่างสุสึกคือหาจูดไหลเดาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย่อหลุดถังจัวไปอีจ่องหนาจึกดินิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อห้ามาย่อจวนเดาตู่ด็อกเตอร์เอกนิติทันประภาสนิยอรองนายกรัฐมนตรีห้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกู้เตาเต่าต้วนทัวเต่าย่อจวนนุติเน่งเก่าอ้อหนอมาหนึ่งกู้เตาเต่าต้วนทัวเต่าฮาตาย่อจวนนุติเน่งเก่าอ้อลูกจัวลินดูหยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วจ้อหนุกจื้อคณะรัฐมนตรีโปกู้เตามั่วมติปู่จงเต่าลูกโครงการกือหยัวเพิ่มจ้อญ่าจั่วจ้อต้นแห่งกือตรวจไหลเด้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วจวนซื้อ5เต่าลูกโครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมหนอมาก็ตาเจไทยช่วยไทย plus เตตุต่างจั่วลูกจั่วลินดูหนัวเหล่าตั้งชื่อมาจ้อหนุกจื้อปวดหยัวขยายมุ่งสู่ลูกเก่าลินโดเพิ่มเติมหนอวิยอยัวปั้งลดค่าครองชีพจัวจ้อไปเส่งชวดเลยย้อจัวเถากือจ้อไงเนี่ยต่างสื่อหนัวหอกคือปุ้มมั่ววิกฤตพลังงานลอสย่อต่างสื่อหนัวมามั่วจ้องไงคงกิกิดาวเต้าอย่างคือไปหยุดสุดเต้ายัวมาเจ้าหนุ่มจื้อปุ้มสาเลสังปังสวดเลยจวนจื้อหนัวเองย้อจวนเต้ามาตรการหนัวเจ้าต้นเองคือมั่วสิทธิ์เจ้าเลยลุกโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐชงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้ายัวคือตู้พันคุณสมบัติเหล่าอ้วนได้นุติอีลูกเก่าลินดูหยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วมาอยู่เต้าใจจ้อนย่าเต่าอยู่เต้าใจจ้อนย่ามองอยู่คงเดาจ้อร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นส่วนซื้อลอสยอจ้อร้านค้าคือรองรับลูกโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหนอมาบัวก็ตาเจสวดเล่าอยู่เตาอีลุลียอไปปวมบาซื้อตั้งชื่อมาจ้อนหนุกจื้อป่วยอยู่ว่าช่างจวนจื้อจกว่าช่างปวมบาห้าจกว่าหนึ่งปูอีเชงบาย้อจัวลูกเก่าลินดูหยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวมามั่วสวดต่างชอเตยออยู่เตาสืออีเชงบาย้อจัวลูกเก่าลินดูห้าเอย้อจัวลูกเก่าลินดูหนัวจะต้นเองคือมั่วหญ้าช่างปัวหอมาอยู่ปังแบ่งเบาเจ้าภาระเตาเหงหนัวตั้งชื่อมาอยู่จุยอดเจ้าต้นเองคือผ่านคุณสมบัติอ้วนเด้งนุติอีลูกเก่าลินดูเลยซื้อเอเล้งตื้อคือเตาตรวจดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอยัวจุเต้ายืนยัน EKYC ตั้งชื่อมาหาเจ๋งจุเต้ายืนยันมังมังเนอะมังมังยืนยันจังเตยัวจุเต้าเจ้าเนี่ยดอกหนอมันย้อนส่วนเต่ากระทรวงการคลังหอกู้เต่าเพิ่มจอวงเงินลูกปังจวดจอไปแสงสวดหล่อๆนอนเนอมาจอต้นเองคือมั่วสิทธิ์มั่วสิทธิ์มามั่วเป็นสื่อคือหยัวนู่จอข้อมูลกืนจูจัวลูกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้ายั่วเต่าส่วนเต่าศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุ่มบัตรสู่ต้องยอศูนย์อ้ออีศูนย์จั่วอ้อไปเปล่าจื้อเหรอเราชื่อย่อคอเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลางทุ่มประสุต้องย่อศูนย์อ้ออ้อช่างศูนย์เจ้าเปล่าศูนย์ศูนย์
มาถึงบสุต้องนัวมั่วเป็นสื่อคือยศโทมงจัวนู้วันจันทร์โซวันศุกร์เถ่าลุชเหอเวลาราชการย่อหยีแตงไปเจ้านาทีจู่เก่าปลาเก่าเจ้าแตงไปเจ้านาทีอ๋อหัวย่อตะวันหยุดราชการลอสย่อหยุดหน้าขัดตาเลิกมาปัวหยุดจุโมเล็งที่รู้ใจสุต้องเนอะเอย่อตาเล็งที่อยู่อันเตาสุต้องมุงนูจัวมุงนูจูเต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตยจู่เตานูนู้คือย่อลุชเหอห้านู้วันราชการซื้อมาสัตว์เลยมั่วจ้อเจ้าหน้าที่ปวดหลุดใจสุดโต้งอ๋อเจกูกูจวมว่าจังสุสื่อเดาแหล่งดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยะลูถังคาจวสดเล่าเตาเป้าเลยหนัวมาจวนซื้อหนัวเจยุลูมั่วจ่อฟวดจวดเลยนั่งถังจวไปสดเล่าเตาเป้าจวนซื้อมาจ้อนูจื้อคือใช้ยัวฟัวจวดเล่นางเตาเต่าต้วนทัวเต่าฮาตานู้นัวอยู่มั่วนางคือยังเล่นเต่าเปล่าเจ้าแฝงปัวยอดซัวพังเก่าเต้แฝงดาวยอนางอยู่ลู่ยอดซวนเต่าลู่เสงแม่ห้องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกฮาลุเสงเพชรบุญฟัวจวดจาเนาะคือยังเล่นเต่าเน่งเก่าอี้เจ้าเน่งเก่าเจ้าองศาเซลเซียสฟัวจวดกู้เนาะคือยังเล่นเต่าเป้เจ้าเปล่าจูเป้เจ้าเจ้าองศาเซลเซียสอยู่มั่วจวนเจ้าคือยังเล่นเต่าเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดจวนุติเน่งเก่าเป้จูนุติเน่งเก่ายางลุจวดลินดูอยู่มั่วนางคือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าจูยางเจ้าแฝงปัวยอดจวพังเก่าเต้อยู่มั่วนางลุลู่ยอดจวเก่งขอเชิญชื่อเซ็งยอยอดจวพังไปต้อคือยอมบัวจัวพังรวนรังเดิมย่อยวนลุลุยอดจัวนุติเน่งเก่าเจ้าจูเน่งเก่าช่างลุจัวลินดูหยงอ้อเชงชื่อปัวเจ้าเจ้าจัวหนอมากูปุดเต้าหัตตาอ้อนุนัวหัดเฉ่งมวนนางลูนตอนเต้าเห็งยอดจัวเก่งขอเชิญมาชวดเล่ายัวจูเต้าเจ๋งฟังยศจูเต่าเจ๋งฟางจูนเต่าจ้อมเล่นนางลาสยอเล่นตือคือยศเต่ากี้มึงโจ๊กเขาตือเจยศเต่าหยวดสื่อห้าเจ๋งฟางยูทูบแข่งตัวจงอ๋อเจกูกูจวมัวเจ้าฟดยศเล่นนางนู้นัวจะลู่ถังคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวซื้อเอนู้นัวยศจวนเต่าสู่ต้องจัวตั้งกี่เชิญจูหนัวเจ้าฟดจัวกูจงเกิดเลยห้าอ๋อเอยศจวนเต่าไม่เตยใจจอนี่ฟดจัวจงเลยจังเหล่าชาวเต่าตัวกองกี้ลอใจเต่าจวนเต่าสู่ต้องจวนเต่าหนัวเราชื่อย้อนเต่าสู่ต้องตัวกงกี้ลอนใจเต่าจวนเต่าทุ่มเบอร์สู่ต้องศูนย์จื้อเป๋ยอ๋อยางเจ้าศูนย์ศูนย์ยางเต่าอ๋อไอจวนจื้อหนัวเจกุยัวจอกังลู่จออีช่างกี้ลอใจจัวเป๋ยสวดเล่าเต่านงกงกี้ลอใจอัวกี้จวนจื้อห้ามันยอดจวนเต่าช่างกี้ลอใจหนัวย่อถอต้วนเต่าอีทูพงยือห้าอ๋อมาก็กูเต่าเต่าสู่ต้องตัวก็หาตาก็ย่ออีตูจื้อเจ๋เสงจังยอดจวนเต่าแม่ท่าแพเต่าลู่เสงสุโขทัยเอกหัตตาสังนงอีจังสัวพังเสงหลอสุยอีจังเก้าคือฮาจูจัวจึงเก่าหนอวิหัตตาก็ถูกจึงเก่ากูเต่าจอก็เจ๋เต่าอีลู่ลีนัวเหล่าเอก็กุนยุนยู่ก็ถูกจึงเก่าเกิดมาถอมัวจังเก้าหลอสุยจังสัวพังเสงหนัวฟีจัวจอตัวหนึ่งลอสยอดจอกือตี้เน่งจางคืออ้วนจวดซึ่งเก่าอีหยังเลยคือก็ตองถูกก็นองอ้วกี้ห้าหน่อยเจกูกูบางเตามีเสียงย่างอีร่างลูกจากคือลุ่มใบหตาจวดซึ่งเก่าหล่อเจกูโยมัวร่างซัวปังทอดสื่อห่ออยู่มั่วร่างลูจ้าหนัวจะลูจอว่าก้อนละตู้ฮะจอจัวไปสวดเล่าตองดูก้อนหงกงกี้ลอสิอัวกีเออีปลาหนัวเจกุยัวจากังลูเต้นตองดาวดับไปสวดเล่าหออีจงหนาจื้อที่เน่งจางสวดเล่าไม่ย่อจัวลูจอตือลูเสงตือลูเตชอยตือช่องแต่ตัวกงกี้ลอสิตาวจวนตักสุดต้องจวนตักหนัวลอสิยอนตาวสุดต้องตัวกงกี้ลอสิตาวจวนตักตุ้งไปสุดต้องซุนจื้อไปอ๋อยังเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต่าเนอ

0: 아모로 또
1: trời sợi tơ là tua con chia bé trâu
2: trâu tua dúa băng đau mòn lú lá màu phùa trâu tua chẳng há tua dúa trồng trò băng đau mòn chuồn tờ lú chẳng bùa sà nám ban sám tâm bồn ruộm thầy phát thà nà âm phơ phốc phá lú xỉnh tạc จัวนุติเจ้าจูนุติจัวลูกเก่าอี้ตินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหัวย่อจัวนุติเจ้าลูกเก่าอี้ตินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วคณะปังเย็งตัวหูซัวปังแสงหาจ้อนชัยหลัวมิดแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงซื้อตือเสงเก๋จัวสวดเหล่าชายนุติช่างลูกเก่าอี้ตินดูชงออเช้งซื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วใหม่ลีตัวหูซัวปังแสงหายัวมั่วเก๋ซื้อตื่นหนังจงชอแฟชั่นโชว์จัวสวดเหล่าชายนุตียีลูกเก่าอี้ตินดูชงออเช้งซื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วใช่ว่างรงแชมป์เปล่าสมัยตัวหูซัวปังแสงหายัวมั่วจอนหนาเจ๋ซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นจัวสวดเหล่าชายนุติจัวลูกเก่าอี้ตินดูชงออเช้งซื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วตู้ลีมัวตัวหูซัวปังแสงหายยัวมั่วจอนหนาเจ๋ซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าชายสวดเหล่ายุนจงตัวกงเนอ

mà chuồn giữa núa chè cùi úa lúc tên đóng đợn đợt bấy ý trọng là chữ cử tiên anh chàng suốt lời mình giữ ổn tế hồ mà cụ ở trong đào chùa ý tu nạ trế nhớ chuồn đợt bà kia xa mừng có cụ tàu đào sủ tông tu hạt ta nhớ chuồn đợt bà kia xa mừng mà ở nụ nụ chó phố chùa cụ dòng dòng hình lì hà nổ mà cụ dòng sát cơ cứ có cụ hạt trình đào sủ tông tu cùng ký lo dị khá chùa bấy suốt lời tàu bao nhớ chuồn đợt sủ tông chuồn đợt nụ hạ ế thọ chớ có lút lang lút rùa ở trong đào chùa ý tu nạ trế nhớ chùa mê cùng lù mà có cụ tàu đào sủ tông tu hạt ta ở nụ nụ nhớ chuồn đợt mê lút rò mà nàng cụ mua nàng lù ha mua trắng tu tờ ha ý bà nàng lù ý bà trắng tu tờ lê hà nổ mà cụ dòng sát cơ cứ có cụ hạt trình đào sủ tông tu cùng ký lo dị khá chùa bấy suốt lời tàu bao nhớ chuồn đợt sủ tông chuồn đợt nụ ha ế thọ chớ có lút lang lút rùa mà cụ ở trong đào chùa ý tu phong dư ha họ cứ có đào có sông đào to ha mà có hà ta nhớ dâu ngò ta sử nua nhớ chuồn ta mê lu rò bằng ổng mà cho phố chùa cú chá chá cơ lý lợi ha nó mà cú dòng xa cơ cứ có cú hạt trình sông đào tua cổng ký lo rệ khá chua bấy suốt lợi tàu bao nhớ chuồn ta sử tông chuồn đào nó ha ê thó chớ có lút lăng lưu rù tua dạng gào hó ở trong đào chua ý thu phong như họ có sử lưu bê hụ ở xên tông xông nó mà có hà ta thó mơ bạt hôn chôn ý rằng giữ hà nó nữa mà cú yúa cho cán lù hà ý rằng giữ cho suốt là ổ ế do mày lên thư sáng tao nó chè bằng cho mẹ hà cho đỡ lù sao cha tua dòng nữa mà cho tốt này cứ mua xịn đợt lạnh đó bà sử dị can hành rát do hà ta mê sáng tao cho khó mùn phơm tơm mua bánh sử cư yuân tao sử tông mông chuồn tao lũ khổng can bà sử dị can hành rát chồng ớ chênh chư bùa trao cho chua tao chuồn tao xuống lúc khá xám phần bà sử dị can hành รัฐยงออเชงจือปวดชาวเจ้าจั่วตมบสุต้องย่อศูนย์ออีศูนย์จั่วออไปเปล่าจื้อหรอให้อีตูนจวนจื้อย่อคอเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลางตมบสุต้องย่อศูนย์ออออยางศูนย์เจ้าเปล่าศูนย์ศูนย์เนอเอ้มั่วเป็นสื่อคือยัวโทมของเตาย่อส่วนนู้ฮารู้ชื่อเหอเวลาราชการเนาะแต่กูกู้จัวมั่วจะรู้ถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยนัวเอานู้นัวช้างดูกู้ตัวเก่งขอเชิญหอกู้มั่วช้างดูห้ามวนนางรู้ห้าเก่งขอเชิญกู้นางรู้นันเต้าเกิดมาสวดเล่ายัวเตาใช้ยัวทุกแข้งตัวจงอ๋อเอ้ต่างสื่อนัวรู้ชื่อเหอกู้จอกังตังเลยเนาะแต่กูกู้อยู่ว่าสาวสู่ต้องจัวเลยนัวเลยซื้อว่าจำดาวจัวไม่สวดเล่าคือไม่กูลุงกูย่ออุพงยืนดอกหนัวฮะไม่กูเตาช่างกลางสู่ต้นจัวฮารุมงดอกลู่เสียงแจ้งใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์ฮะลู่เสือเหอตั้งเลยเจกูยัวสาวสู่ต้นจัวเลยหนัวเลยอีจังไปเลยมาจากกลางตัวซึนซึดลัวจัวเท่าลู่เสือเหอเก่าเชียงเต็งจูเก่ายี่เต็งตั้งคิดหนัวเจกวัดจำดาวฮะย่อทรงสวดเลยตั้งคิดหนัวเจ๋อว่าจำดาวฮะย่อทรงสวดเลย

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่สร้างสันติภาพของโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะได้ร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลก
5: นายสิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงเกิดการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมชดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเอกฉันท์ยกคำร้องกรณีผู้สมัครสวกลุ่ม9กทม108คนถูกร้องเรียนเรื่องการลงคะแนนและการขาดคุณสมบัติหลังไต่สวนแล้วไม่พบหลักฐานการกระทำผิดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวเผยแพร่มติที่ประชุมกกต.ในการประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคำร้องในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครของกลุ่มที่9ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME จำนวน108คนโดยกรณีดังกล่าวเป็นการร้องเรียนใน2ประเด็นหลักคือประเด็นแรกขอให้ตรวจสอบกรณีผลการนับคะแนนพบผู้ได้ศูนย์คะแนนเป็นจำนวนมากซึ่งเข้าข่ายการลงคะแนนโดยไม่เลือกตนเองและอาจมีลักษณะอำพรางตนเข้ามาเป็นผู้สมัครและประเด็นที่2คือข้อสงสัยว่าผู้สมัครจำนวนมากอาจไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการ SME จริงแต่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งควรต้องสมัครในกลุ่มอาชีพอื่นจากการไต่สวนและพิจารณาข้อเท็จจริง กกต.เห็นว่ากรณีดังกล่าวยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ฟังได้ว่าเป็นการกระทำอันฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561จึงมีมติให้ยกคำร้องดังกล่าวรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพร้อมสานต่อแนวทางแปรรูปปลาหมอคางดำเป็นปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนเกษตรกรและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6: นายสันสนะสุริยโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญว่าที่ผ่านมากยท.ได้ใช้แนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ Cellular Economy โดยนำโปรตีนจากปลาหมอคางดำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยจุลินทรีย์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยได้จัดสรรงบประมาณไว้ตั้งแต่ปี2567วงเงินประมาณ50ล้านบาทมาดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในการสนองนโยบายของภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้มีการติดตามผลและรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำในสวนยางมาอย่างใกล้ชิดซึ่งในปีงบประมาณ2570กยท.ยังมีแนวทางที่จะนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์และกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศชวนันท์มาลีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะซอง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลัก

0: 3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

雪花不能画啊，阿姆萨阿姆李苏都自的话被拉我啊阿姆李苏我把嘎哥啊一下都加帮我们家他进买我当啊สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดุจางายี่เวลายี่จีอาทิตย์ยี่เหียนยิงอาโวลีสุโงดมังโงปัญญาหนาถีญาขวานีหนาญาสงะเรวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไงในเนตบัวโงปัญญาโฉมโมวันยีเจมโมงะแนวดวงอ่ะยีขวาติขวามังโงบัญญาทีมลอยเนยีโมขวานีสามโมติขวาดวงอ่ะอาทิตย์ยาวลิสุโงนานานามังโงบัญญาไงนานากุบะเฮยีกาทีตุยนะนั่นนั่งอ่ะยูวิติกาเปเรียบระบบพันวิทยุงาวิทยุงโงบัญญายี่ครึ่งความถี่งโงเบิงอ่ะติดตัวลีฮาสิสโจงอ่ะเทวุลิสยี่เสียดมังอ่ะยี่โทมัสยี่ครึ่งความถี่งอ่ะยี่ระบบไม่คือระบบเอเอ็มอ่ะว่าเอเอวันดูยงโงบัญญาคือว่ายี่โทมัสติดตัวลีฮาสิสโจวัดลีโจงอ่ะตัวหลังงอ่ะอาทิตย์เอาอามาโทรศัพท์มือถือตะปูวันยีทีเดียวตุยส้มปัญญาฟิบุยเพียงไปเฮสวทจุดเยียเชียงใหม่งาได้ไปเฮเอ็ม1476กิโลเฮทีเดียวตุลังงาอาทิตย์ที่ถึงมังโอปัญญาชกงาทิศฮะอับบาติมาทิศฮะเปล่าโง่มันยังไงอ่ะวะรายการลิสงูที่มัวล้วนยี่โมควันยี่สามโมโดยจะมาบอกเฮียตัวหัวใจอะไรไงเธอลีโมควันยี่หัวโมที่เลี้ยใจยังโง่ไงเธอซื้อหากับพ่อยามังอ่ะอันเบอร์ยี่โมควันยี่สามโมโดยจะมาคืออาบาที่ถึงมาชาโดยยังมาตัวง่ะก็คือลีโมควันยี่หัวโมที่เลี้ยใจยังง่ะทำไมถึงมาที่เลี้ยปีมือสุดท้ายชาวชักรังอ่ะ

0: 小话不来好话啊！
1: 小话，我们呢没和那个什么啊，北马尔阿提提里啊，斯塔金什，这么啥呢？别忙不和什么呀和啊，เรื่องกลุ่มวิชาที่แกนคอนซินเตอร์หรือว่าสแกนเมอร์หรือไงที่เราโชว์มาคาโซมือสองก็มันจะคือถี่ยี่กันเนี่ยถี่ยี่คือที่เราโชว์ที่เรียโดนหล่อยมาไงโซที่เรียเกื้อมาคือเสียหายโซก็คือมีอาชีพว่าไงอาชีพบุรุษคือบอกคือยึดเขายึดดูที่เรียมองว่านั่นนะมองว่าตัวยี่ชิ้นไงที่ยังกว่าโซอาลิชีเปื้อเกือบผู้บ่าวดูก็มักว่าคือพวกเขามาจังยิงอ่ะจะมาอาทิตย์งามเป็นยังไงมีอะไรงอบรรยากาศสุภาพเนี่ยคืออะไรเชื่อคือนิวเชื่อเพราะว่าที่เรศมามังอ๋อยข้อมูลสูงยังมาดูงอสูงกุลิกาที่เล็กกับมีอะไรบรรยากาศที่เรจุดจ้าเชจุดจ้างก็เนี่ยแบบที่ข้อมูลเกือบผู้บ่าวโอ้เป็นไงสุดท้ายแบบที่สูผู้บ่าวก็เลยไปขอโซเอาละที่เรชุดที่โอ่งที่เรตัวโอ่งอธิบายว่ามันจะคืออาเมสังงมันจะคืออยากกลุ่มวิชาชีไงเราชมมาคาสุภะวลักเกอร์ลามาคือยังคืออามยากกาควันยีอามยาจีควันยีที่เลยปะควันชุลากุลิที่เลยแบบมังงะจ้วงไงอธิควันยีงมันจะคือชิควังะวัวชิควังวังะมาทิชีพัชิตจวงมันยังไงกุติเรพัชิตจวงยังคืออามากระแตจานีวัดแท่งของมันยังคือมันคือแต่เนี่ยคือสติคือจ้วงสิ่งไงแต่กับใจเนี่ยแต่กับกุญย์ไม่ใช่ไงนั่นที่คือมาเยี่ยงโง่มันยังแต่จันทร์พายุเลยบ่เหรอหัวกับมือเฉยของไงแต่ความยังมันคือที่เนี่ยเลยปีมากเลยแจ้งเตยยิ่งช่างเอาชนะงานที่ถึงมาโง่มันยังไงมันคือย่ามาสากรมทรัพย์สินทำปัญญาบ้างกันมาคือเทียร์หน่วยงานรัฐบาลว่ายังไงทำมาที่นี่แจ้งเตอร์ฟลับอามุสริยากรมทรัพย์สินทำปัญญาบ้างคือว่าวัลสุตรภูมิไงสุขหนาขนนำแบซิลินแบยิครีมแบงไงเอติชีกว่าสุเตลันยีวัลจะคว้าจีนีกว่าเว็บไซต์ฉาญีมังกรชีกว่าที่ยี่เวสังอ่ะที่เรื่องนี้กิจตัวยังมั้งไงสูว่าสูลิกสูลิกสิทธิ์ตัวมั้งไงวัดแต่ละยี่ที่ตัวความยืมมาเออทำไมคือวัดคือยี่มีความผิดจ้าชัวร์กันที่ยังมั่งสาที่เว็บไซต์ดูไหนยังมั้งไงคนละตัวยังมาดูงอที่ยี่แอปกว่าทางกว่าไงยังกระจายมั่งสาว่าวัดที่คนละตัวยังมั้งไงก็คือที่ถึงมายี่ลิขสิทธิ์สื่องบมันยังไงที่เนี่ยซีรีส์เถื่อนนายปอนามาข้างอาเชติเชอามาสาวรัฐบาลที่เลยขึ้นยังไงยังกันสุดที่จางอ่ะที่เนี่ยคือคนน่ะมาเกิดตัวนามาตัวยังมันนามาคือญาติเลยร่างงานสัญญาที่ยังมาคือตัวเฉพาะไงที่แบบงบมันยังเฉพาะไงที่อามาวสุสูงไงสูน่าเชื่อมาสูครีเชื่อมาไงกว่าสูลิขสิทธิ์ตัวนั้นทว่าแต่ละอย่างที่เราสูละวัวจามาสูละกิตุยามังอ่ะฟุบกูจามังอ่ะเอ็ดมังงูบัญญัติยี่ยี่สูงบัญญัติคือมีโทษไงจำคุณไงฮุบฮับเบี้ยบัญญัติคืออาบาโฉมาควันยี่คือลีขวดสเปรย์ของไง6เดือนถึง4ปีไงคือมีอย่างคือลีกุสเบชของงานมาที่ชื่อยิสุงะอันนี้ไปคือฟุบักโคจามังโง่เป็นอย่างคือคือมีอย่างไงเหตุแสนสิบเบชของงานที่ที่ชาควันยิ่งคือเหตุชาสิเลโคจาวรงไง100,000ควันยิ่งคือ800,000สังอ่ะทำไมอย่างคือโคจางอ่ะที่ยิ่งคือฮุบเบชงาที่แบบโง่เป็นอย่างคือประชาชนไงประชาบัวที่ดูไงมาคือยังคือถัดตัวนี้ถัดดาวลอยยี่ที่ยังยากว่าสนับสนุนมาคือไทยยี่ไม่ใช่ไงที่เราพยายามงอมันยังคือที่เราช่วยมาคือด้วยเชียงไงว่าลิขสิทธิ์มาคือยังไงที่ถึงมองมาคืออามาสายายังไม่คือบานแอดไงว่ายี่แอดคนยังคนถัดตัวนี้ยังมองที่ก็ถึงมองมันยังคือว่าลากว่ารถทะเบียนไงยึดจะรับบูเจมาโนรถทะเบียนยิงมาหนุ่มตื่นน่าเชื่องานุ่มผ้ามาลุ่มเพชรนุ่มผ้ามารถทะเบียนยิ่งมาหนุ่มตื่นมันนำมาคือจวชเชื่องานยี่แอปหรือยี่เว็บไซต์หรือว่าที่ยิ่งกว่าปุ๊บปื้อตัวนี้มาคือจวชเชื่องาน อาทิตย์เป็นยาคือชกงาอ่ำบางยาตัวยาจามโมบริชงาอามาสับเบอร์น้ำเถื่อนไงอาทิตย์กว่าสูสูน้าสูคนน้าเชลามาสูเล็กกระสีดมังเงาสูสูฟูเตระเนี่ยวัดขวานี่สูได้ที่เรียนกิตุเนี่ยมาฟังก็มาเอ็ดมาอีสูเหอช่วงอ่ะที่เนี่ยวัดยุติสูเหอจามงาดูอันนู้ตุเนี่ยก็ไม่อยากเหงาอยากว่าที่เดี๋ยวสมัยจะมังเงาวัดข้อมูลแต่มาดูงอเจ้าวัดอาวันพวกบอกโอ้เจ้ามังเงาอีค่าทันเนียงว่าอาบัตมาเหงี่ยแบบที่เหงาซึแบบสังเหงแบบไงไอ้ที่ชิลจวงอ่ะไอ้พวกมาคือจำมองอ่ะนั้นเถียงงอไม่ยังไงเอาผสมไม่ยังคือถัดตัวนี้ถ้าสนับสนุนยิ่งไปเฉยกันมันยากกลุ่มมิชาชีรับชมมาข้าวสุดที่ยิ่งชิมมาคือมีงานมาคือไม่ยังชิมมาคือตัวคนยิ่งปีมาคือประกาศจ้างอ่ะไอ้ที่ไปคือมาสัตยากรมทรัพย์สินทัพปัญญาไงเธอมาคือหน่วยงานรัฐบาลยากที่เลยประกาศที่เลยแจ้งเตือนฝรั่งอ่ะมาที่เลยพยายามงอไม่ยังไงคูบีไม่ยังคือมีงานไม่ยังคือรีโคสเบียงอ่ะคือมีบางงานที่นี่ผู้บอกคนจะมาอย่างคือเหตุเสียสุดที่เลยเปียงงานมาเลยถึงมาปีมาที่เลยเจนเตอร์ช่างงานช่วยเขากันถึงมาถึงช่วงมาคือที่ถิ่นมังอ่ะถึงมาคือแม่คือแม่เนี่ยเขาอยู่ตัวปีมาจังงานปีข้าวช่วยเขาว่าหน้ามากว่าว่าฟิสบุ๊กกันยาดูงอติดต่อกันยามไปละกันยามไปไงอาลิชกันยาที่ลงงานมาคือตั้งยาจามุต้างานอาชีพบุรุษที่เบ่งก็ไม่ใช่คือผิวข้าวนาฟิบุกันยาเบื่อจะกว่าหน้าผิวว่าไงอาบุฟิบัวรถทะเบียนรถทะเบียนพยายามงบไม่ใช่ฟุบากุเลว่าที่เลว่าที่มันยาหน่วยงานข้อยี่ยาที่เลเกิดบ้างไงนาที่เลพังหมดไม่ใช่คือมากว่านี้ถือเนี่ยคือรถทะเบียนยังไม่จะระบุก็มาถ่ายเยง่าที่มันยาคือมิชาชิงอ่ะลัตโซมาคาโซยาที่เลฉาเนี่ยว่าที่เลกึศละเชงไงส่วนใหญ่หน่วยงานราชการมันอย่างคือในแรกว่ายิปเพดงอฟิบูติชอนี่คือยิจลาบูเจมาฟูบาเกโรยิสิกุมาทิริกเกอร์เบญะที่ชิญมาโจงาอาทิเบญะงะมาคือซามุปิฮวานาที่ชิพัมบัวปัจจิตัวงะมาทิริพยิจะบะคือปีมังงะทำมันอย่างคือที่เฮียปัสยะคืออันนี้ยังคือกลุ่มมิชาชิงไงส่วนใหญ่ส่วนหน่วยงานราชการเป็นนักว่าฟีดบูดยิปเพที่เชียงยี่รถทะเบียนยี่เจ้ามาหมดดวงอ่ะพอหมูไม่ใหญ่ทำไมยังคือยิปเพยิปปองอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสวัสดิ์ผู้ชิงอ่ะที่ถึงมาเป็นคือติดกันถึงมาเป็นคือนักว่าเอกสารว่ะเอกสารราชการที่เชื่อข้อมูลส่วนตัวว่ะไทยยิปเพวันที่เรียนสุขก็คือด่ายาจะนักว่าติดตามว่ะรัฐบาลยึดโครงการยึดสิ่งมาที่เรียนชาการที่เรียนเบนโนกว่าอำเภอเฮียที่สบานตำบลเฮจิมาชิบุรงะทายาอีเพวาฟิบุวาที่สุดคือเชียบุรงะอีที่มาที่เรื่องงานชกงานปีขวานาทุชิภาพหมดไม่ใช่เออทำไมยังเออหน่วยงานราชการบางงานมาเคยยิปเพยิปปองานทายากลุ่มมิชาชียาตายาฉาเนี่ยวัดที่รีกือลามาที่รีจ้าบุรงะเอามายากรงทรัพย์สินทัพปัญญาที่รีเอาปัจฉิมราที่รีจะมาแจ้งเตยพลังงานนาทิเชพจิตสมัยก็อามาคือทัดจังก้ามีอันยังก็ไม่ยังคืออามาสังไม่ยังคือกลุ่มมิชาชีพคือมีอันชกงะเอาอาลุชิติจิยะคือนะอาลุชิติจิฮวาคือวาคืออาจูที่เลยจามุกักกุญย์นะเอาพวกมาดูจันยี่ยี่มาจันยี่ยี่ไงมาสุสัยยี่นู้จูจามาว่าฟุบะอู้อามาคือทายีนะสุดท้ายงบไม่ยังคือเอาเสียหายเฉยๆไงผู้บอกเตงเมื่อโนผู้บอกว่าเรามันจะเคยถี่เงี้ยเป็นสัญญาเมาโจเฉยๆไงก็จะมาสั่งงานทำไมถึงมาแจ้งเตือนใช่ไงกูหลังเออคืออย่างไงเสียกลุ่มมิชาชีพมันไงงูหนุ่ยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแบงก์ยี่มังงะชีงูหนุ่ยเจ้าหน้าที่ธนาคารโดเจ้าหน้าที่เครือข่ายยี่ซินที่มาบริษัทกุมารธรรมแบงก์ยี่คือวัดโทโฟลามังอ่ะมังงะชีงูหนุ่ยเจ้าหน้าที่ที่ขนส่งไปรษณีย์บริษัทกุมารธรรมแบงก์ยี่ไงจะสู้สู่พวกเราหลงงานนั่นแหละอันนี้ว่าเคยผู้บ่าปลายทางบุเจจะสมาหัวแบงก์ยี่ไงอาพวกเขามาซื้อเงาพวกอ้วนมึงไงที่ก็ทำมางอมันจะคือบริษัทกูมามันก็ชื่อหน่วยงานทำมาแบงยีนั่นแหละยี่สิบเด็กกาที่เล็กแก่เป็นยังไงเอาละรถทะเบียนจะมาข้อมูลเดียมามีอะไรเสียมีอะไรสิ่งที่ตัวชอบความงาที่เป็นยังคือมาคือจำมองอะไรเสียสุภาพกระโดดฟุบันเลี้ยโดยี่ปากกางกระโดดงอยี่มิเตอร์ฟิลเลียโด นาดามุสันนุญาผู้โชคดีงานนุยซีอยู่ก็ลำมาเฮวาโคสโคโจงาตุยยี่เอตันเนียมังลูกค้าพิเศษเป็นยังไงมุสันนลายะยี่สี่เลยกระโรงาอินเทอร์เน็ตยามาเฮียเฮสโคไปหัวโคไปเฮปุ๊บไปกูยามาเฮตียี่เจ้าไม่ยินนะร้านยี่เฮรถไฟยี่เจ้ามาอยู่ข้อมูลสูบเราเป็นยังไงอันนี้ไปเฮียที่มาอินเทอร์เน็ตมาหัวปีว่าอินเทอร์เน็ตมาหัวโคยี่บ้านยี่ที่คุณมิทราบเบอร์เจ้าโดเป็นยังไงนุญาลูกค้าพิเศษไงลูกค้า VIP เป็นยังเฮประคองเฉียบมาเฮที่ชื่อเฮจวงอ่ะเชื่อข้าวมาเฮจามงอ่ะอันนี้เชื่อเนี่ยเฮเปิดประวัติมาสิทธิพิเศษไง VIP ว่ามาจูนิงามาเฮจามงอ่ะมีอันนี้เปล่าที่เชื่อมาตุนยิ่งเชื่อไงว่าฟุตบอลว่ารู้ปุ๊บว่ารู้ไปเฮอัติแล้วเนี่ยเฮจุดแล้วไปเฮไงฟุตบอลว่ามาเนี่ยสุดท้ายไปเลยว่าฟุตบอลหัวเฮาบ่จอมเฮาหัวตัวเบื้อมาคือจูงไงทีมมือที่แซ่ซะที่กูแลมาคือมียงอ่ะอะไรบ่เฮาอ่ะมาคือจอมงามาเสแห่งนี้บ่เฮาที่ละซบะคาซูก็คือมียงอ่ะตําแต่มาที่ปีมาที่แจ้งเตือนช่างไงบ่เฮาบ่ซุแพ้ลงว่าบ่สิว่าบ่บ่ชมมอมแบงอ่ะบ่ฮิคุยไม่จาสระที่ปีมาไงมาคือข่าววิดีโอที่คือที่ตายราชของไงฟิบ่มแบทยานหน่วยงานราชการให้สิริประกาศแจ้งเตือนมาคือจวงอ่ะมันก็เชื่อว่าที่ติดตามไงยุเพจกรงประชาสัมพันธ์ที่ติดตามเราไงอันนี้คืออาชีพตัวสุดที่ปีมากประกาศอย่างง่ายทำไมถึงมาสุดจิตใจของเราไงที่เป็นยามเมื่อสารนั่นแหละคือมากกว่าที่ควาเงินนางง่ายเฉพาะทางไงว่าเฉพาะถ้าวิธีให้นาจาสูงไงถ้าไล่สวดที่สุดก็คือหอกความง่าย

ที่มาเฮงะอาวอัจจิบุมิงะมังกว่ากว่าละมาชิวงะอัจจิชิวงะมาเฮติกว่าติติกว่านิฮางะนิฮาสกุนิฮวานินิฮานิจุนิยุคุนิตุงวายะสิสกุงะนะฮะนะฮะทายะลิโซโซยะจัดคอนเสิร์ตที่เรียบร้อยไงที่เพื่อเราลิซูเอาถ้าไม่ลิซูไงมันกว่ากว่ามามันกว่ากว่าผ่านไงยากที่เรียนยิ่งไงมันกว่าที่เรียนกว่ามันจดง่ายชอบเพื่อเพื่อมากับเบกกว่าใช่ไหมไงยินดีเลยกับเบกช่องง่ายเนาะยังเพื่อไม่แต่งบุรุษไงนอนบ้านปนเซนทอวัชกองง่ายที่ยังไงทำมาถึงชอบงูมันยังคือมาถึงมาแบ่งเฉยไงมาเครื่องสมุดจองไงมาเนี่ยมันยังคือเรื่องใกล้ตัวไงเจ้าสาวอาบัตเทียมางะอามาสังเห็นยังงูไม่ยังชอบงาวเมียนิ่งไม่คือตั้งแต่เดี๋ยวก็ลาโทรศัพท์มือถืออาจูใกล้เงี้ยงาที่ยังคือโทรศัพท์มือถือคนเดียวไม่คือวายีแอปธนาคารคือจูเฉียงงาอามาสังเห็นยี่บ้านนู้ฟุบะยี่โกยังคืองอฟุบะโอยังคือธนาคารคือยิ้มเฉยเฉียงงาอาถ้าโทรศัพท์ก็ยังสกเกย์มาสำหรับพวกโอมาคือที่ยิ่งน่าเฉียงงาอาทิตย์แรกไม่ยามีอะไรนี่อาเมื่อสัปดาห์คืออาวทุกเช้าคนนี้ฟูว่าจะซื้อจะมาเบื่อคืองาอาวที่โทรศัพท์คนนี้สักแก่มาคือขึ้นยาเสียงงาอาทิตย์แรกงบไม่ยามาใส่ยาตำรวจใส่เบิร์นงาแต่ตันโนยาหน่วยงานที่คิดตัวดูแลโซงาอยากให้ธรรมะที่ใจตัวฟลาเช้าคนงาอามาคือจำโมงาอาเมื่อใส่ยากลุ่มมิชาชีงาธรรมะคือหลักชมคาสุบังงาว่าอาวจะสแกนมังอ่ะยากกว่าเคียวอาคอร์มาคืออาวกว่าสแกนไม่ใช่ฉาลาสียากง่ะเฉพาะเป็นหน้าแท้ใจยังอ่ะปีขวานะพวกพระโอ้งูไม่ยังไงกว่าสแกนพยีไปเห็นในรายว่าข้อมูลว่าเอาข้อมูลส่วนตัวพระดีนี้ข้อมูลส่วนตัวดีนี้นั่นละกว่ากุลินีเจ้าทิลินเจ้าเป็นยังอิทธิชีพระดูหลังไม่ยังคืออาบมาคือถ้าสกายีถ้านี้บุรุษงาสูปีขวายเขียวคนมาอาทิตย์สมองไม่รู้ปกติยังไงก็ลายาวสกายยังคือวายีหน้าธนาคารตัวเราชิงเงินนู่นวายีผู้บ่าวอันยังใบบัตรเลยกึศกางาปีขวานู่พัสกายเพื่อผู้บ่าวที่หน้าธนาคารมังงาผู้บ่าวก็มาพมาตัวเราไปวันนี้ปั้นนี้ปั้นนี้แบบติดจับพัดตัวเราไม่ยังอีกมันยังคืออาลีเนี่ยคือเขียวโคตรว่าสเกมามังงาเชงาเชคองงาปิควาตเชพาหมอมันยังคือมาคือทัศเกงาอามีนิจวัลังอ่ะเอตมันยังยากกลุ่มมิชาชีทัศเชยี่เนี่ยเวลาสเกย์เชงาสเกย์ยุ่งไม่คืออัตวายีข้อมูลส่วนตัวดูเชงาว่าดูยังวันนั้นกว่านี้เจทันนี้เจงาวันนี้ยี่เจยี่หลายขั้นตอนที่ตัวเชงาปิควาตเชพัดดูลองมันยังอะไรยังคือมันยังคือเคียวโคตรผู้บอกว่ามายิสแกมงางามันยังคือยากลุ่มมิชาชีสุสิริฉักกระต้าเฉียงงาที่บัญญัติของงาบทกัจจการเมียจีสุงาบทจะสุจมาวุสุงาลิตัวเจริญลิศสแกยังคือยามักกระแตที่เลยใจเงี้ยกัตุเงี้ยฉักงาผิวขนุท่าสแกยงบัญญัติวัยน่าสแกยบ่นั่นวัยข้อมัวถือแจ้งไงอุดรบ้านแน่วัยยี่จีสิงเจ้าบัญญัติบัญญัติคือเคียวโคตรนักขมังงาอาจจะเป็นชาวงาแต่บางคนเขาเยอะเจียงาบางคนอยากจะเรียนเจนเทฟละอามาสับเบอร์ที่ชื่อยี่สุดดูเชียงาบางคนลำมาละวายงาอันนี้ครับว่าจุดแพ้ตรงว่าว่าชาวว่าที่ปีมากงาอามาสับเบอร์จะที่เคียวคนบางคนไงยุบปอกคือหมียงาเคียวคนบางเรียกธนาคารช่วยหน่อยงาก็คือภาษาแก่ไปดีนุสแก่ไปดีงัวเป็นยังนั่นกว่าเนี่ยไปเนี่ยแบบว่าที่จะที่จะขุดดูเชียงาเอ็มบางอย่างคืออันนี้เนี่ยคือเนี่ยถ่ายนี่ไงอันมียี่จวดละตัวละไงทำมาเกิดมาปีมาตีเจนตัวช่างไงบางคนมาสังเห็นเนี่ยเป็นยังคือโอ้ไงขึ้นยังไงที่ยากลุ่มมิชาชีทีเรียกเกิดจำมาทีเรียกมังไงบางคนมาเกิดทีเรียกแต่ความสบายใจไงอันนี้ชื่อท่านนั้นแบบเชื่อในงานนี้ชื่อสูยี่สิบกระรองงานนุ่งยาวีพีรองงานนั่นก็ยี่ประกันประกันภัยงอกุลิลีโรงอประกันมอเตอร์ประกันอาชีพเรียบเลยนั่นแหละวันละเนี่ยคือมีรถเบียร์ยีลาหัวไทยเรียนี่กว่ายี่ลีกว่านี่ดีเนี่ยคือมี
ยิงยังสิยิงงาเป็นยังไงอามาเคยเนี่ยคือถ่ายเยงาเอาเฮทีลิชเคยว่าปืนปืนนี่เชื่อมังว่ากูมาว่าเราบอกว่าเนี่ยคือไงถ้าก็เนี่ยถ่ายเมียแห่ไปเฉยงาโนเมียแห่เสร็จไปสุดท้ายไปเถอะโนข้อมูลสุดแต่ยิงว่าการพนันตุเชื่อมังว่าปืนบัญชียามารุงว่าที่เนี่ยคือเมียสิริยะเฉยงามันก็คือเนี่ยจะบอกว่าที่เนี่ยในฟุตบอลโอ้เจ้ามือง่ะสุดท้ายไปเถอะชิมชีเดียวง่ะทำมือทำมาติดปีมือเจนตัวอย่างง่ะมาคือจะมุ่งเฉพาะง่ะอาทิตย์แบงก์ก็ไม่ใช่เฉพาะง่ะที่มือหน้าปีมามันคืออาทิตย์เรียนตัวง่ะที่ไปคือที่ดีกว่ามันละกว่าง่ะไหนๆไปเนี่ยคือชมมือควันยิงอ่ะจิ้มมือแต่ควันดุที่มือแล้วไปยังไงยิ้มมือควันยิงสามมือตัวง่ะอาทิตย์แบงก์คืออาบัติมังอ่ะซึฮะซึฮะไม่ใช่คือยิ้มมือควันยิงสามมือว่าลีมูควายิงของมัวใจยังอ่ะที่มาเคยถึงมาปีมาที่เรียนเจนตัวยังอ่ะอันที่มาคือนี่มีคือนะปีมามาคือที่เรียนตรงอ่ะเอาไว้ชั่วครู่นั่นนาสูตินสุดาคืออ่ะคือบุโมงอ่ะเอาไว้ชั่วครู่คือดูชีดวามาอ่ะผู้จัดชีดว่ากามยาวจริงอ่ะนั่นจะเป็นอะไรตัวจริงอ่ะที่นี่แค่ที่เนี่ยว่าคือด้วยคืออ่ะอะไรกว่าเยอะไปเปลี่ยนยี่ห้อควายกุยจริงอ่ะที่เนี่ยคำว่าสับเบิ้ลมหาลิซที่ก็ต้องก็ไม่ใช่คือมือหาคือลีงอ่ะมีหลวงฮัจย์ไงเพื่อเอาว่าคือโดสโลชิสุบังไงมันก็ที่เนี่ยจะมองอ่ะโลชิบเนี่ยคือตัดตาเนี่ยชื่อมันสับเบิ้ลมือหาเรียกว่าโลก็แต่ชื่อไม่เป็นไงจะกูที่ก็ต้องไปจะกูเนี่ยเชียจะกูมาข้างอ่ะจะกูรู้เลยจะว่าโลชิบมันสับเบิ้ลเนี่ยคือจะอันตรายมากที่เกิดพูดได้นั่งอ่ะมันคือแต่จะมองอ่ะอันเป็นคือนี่เป็นคือนับปีมากมากคืออาทิตย์ละสองงานวันศุกร์ก็คือบุญงานข้าวสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนหนักวันนี้ถึงวันที่27กันยายนและขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุธาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทอง Mixed Martial Arts หรือ EMMA เป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในส่วนของ200ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทางนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิ่งใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายแล้ววรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้400ล้านบาทใน